0: โดยมีนางธนนนท์ชาญวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
2: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสอย่างนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความเป็นห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปรุกรานหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาด
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันสำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบกำหนดจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
4: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60-40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้พร้อมกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1ประตู4ประตู10ประตู13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: วันนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที
5: ่ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครไว้แล้วพร้อมได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
7: ันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลย วันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมๆกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมๆกัน
5: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
8: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันนี้นะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายที่แสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมต่อสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและอิหร่านพร้อมดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติและระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซียเตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย
1: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟรดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
13: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
0: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนกรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบต่อเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาดประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
22: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่กับประเทศจีนเพราะผมเดินทางอยู่ในประเทศจีนวันนี้ผมก็นำเรื่องราวต่างๆที่ผมเห็นและเข้าใจประเทศจีนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสิ่งที่วันนี้ผมยังมองว่าจีนนั้นมีเป้าหมายที่เป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกที่เป็นพลังงานสีเขียวเราพูดกันไปแล้วครับพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีแถมท้ายไปหน่อยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเขียวซึ่งก็ได้มาจากไฟฟ้านะที่เขาผลิตกันเต็มไปหมดเลยอยู่ในทะเลทรายวันนี้พลังงานไฮโดรเจนเขียวนั้นก็จะเป็นพลังงานอนาคตที่มีประโยชน์และก็จะเป็นพลังงานหลักอีกตัวหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุยมาทั้งหมดก็จะมีพลังงานที่มีเขาเรียกว่ามีวงจำกัดก็คือเรื่องพลังงานน้ำนั้นพอถึงหน้าร้อนน้ำในเขื่อนอาจจะลดน้อยลงฉะนั้นกำลังผลิตก็จะลดลงเมื่อกำลังผลิตลดลงแต่ความต้องการของไฟนั้นมันสม่ำเสมอตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้เฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนนั้นแดดก็จะไม่ทำงานแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการใช้ไฟแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าเรานั้นต้องใช้ไฟกันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นก็มีพลังงานอีกอันนึงคือพลังงานลมนะครับพลังงานลมมีลมนะฮะที่จะเรียกว่าพัดผ่านได้ทั้งวันทั้งคืนแต่อยู่ที่ว่าจะมากน้อยหรือจะเป็นช่วงฤดูลมหรือไม่พลังงานลมก็แบ่งออกเป็นอยู่บนบกกับในทะเลวันนี้เราก็จะเห็นกังหันลมจะไปตั้ง อยู่บนบริเวณที่มีเป็นลักษณะของเขาลมที่พัดมานั้นถ้าเกิดปะทะกับเขานั้นก็จะทำให้ลมนั้นจะมีการบีบความเร็วขึ้นมานะครับเป็นความเร็วที่แรงขึ้นแล้วก็ลมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าต่อวินาทีจะมีความเร็วประมาณ6เมตรตรงนั้นแหละครับก็จะผลิตกังหันลมที่จะมาปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าได้แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูว่าในทั้งโลกเราวันนี้ก็จะมีลมที่เรียกว่าลมบกลมทะเลตอนมีลมจะพัดจากทะเลขึ้นมาเพราะว่าเวลากลางวันนั้นแสงแดดที่ส่องลงมายังพื้นโลกนั้นเมื่อส่งบนพื้นดินนั้นความร้อนก็จะสูงความร้อนก็จะสูงก็คือความหนาแน่นของอากาศก็จะลอยตัวส่วนในทะเลนั้นมีความเย็นความเย็นนั้นก็จะไหลเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้กลายเป็นลมทะเลแล้วในเวลากลางคืนนั้นก็เช่นเดียวกันบนบกจะเย็นเร็วแต่ทะเลก็ยังอุ่นอยู่ฉะนั้นเมื่อบกเย็นเร็วก็จะมีลมบกไหลเข้าไปสู่ในทะเลอันนั้นก็ถือว่าเป็นแถวชายหาดหรือชายฝั่งซึ่งก็ทำให้ในโลกทั้งโลกมีลมนะครับที่พัดอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันในผืนแผ่นดินใหญ่เราก็จะมีลมที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งแผ่นดินใหญ่ก็สามารถที่จะผลิตแรงลมเพื่อไปหมุนขับเคลื่อนกังหันซึ่งกังหันวันนี้ประเทศจีนก็เป็นผู้ที่ผลิตกังหันลมมากที่สุดวันนี้บริษัทกังหันลมที่ใหญ่อันดับ2ของจีนก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะชลบุรี2ของอมตะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะทำกังหันลมแล้วก็เอากังหันลมเหล่านั้นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเราก็จะได้ไฟฟ้าที่หลากหลายขึ้นมานั่นเองว่าเราจะมีไฟฟ้าที่เป็นของพลังงานสีเขียวนั้นมาทดแทนพวกพลังงานที่มาจากน้ำมันหรือแก๊สเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยจุดสุดท้ายของอาทิตย์หน้านะครับว่าทำไมประเทศจีนถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของพลังงานสีเขียวของโลกครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆท่านผู้ฟังคะพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือพันธมิตรค้าปลีกและท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกระจายสู่ชุมชนพร้อมเตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าครั้งใหญ่กว่า200บูธรับครม.สัญจรต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาครั้งใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ10ไปจนถึงสูงสุดถึงร้อยละ50นางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงแนวทางการกระจายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
6: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพก็เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ร่วมมือกับทางห้างค้าปลีกค้าส่งและก็ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะมีห้างต่าง ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างเช่นมีโลตัส5สาขาแมคโคร2สาขาบิ๊กซี2สาขาห้างโกโฮเซลครับก็จะมี2ที่เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมห้างต่างๆที่จับมือร่วมกันในลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่สินค้าหลักก็จะเป็นเช่นแชมพูยาสระผมผงซักฟอกแล้วก็สินค้าบริโภคนะคะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงรส
4: ไม่เพียงแต่การลดราคาในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นโครงการนี้ยังขยายผลเชิงรุกรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอพร้อมจัดทัพรถพุ่มพวงและรถสำล้อพ่วงข้างกว่า65คันนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในชุมชนรวมถึงการจัดตลาดนัดธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกด้วยและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมพบกับมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ช่วงวันที่ 8-10 มิถุนายน 2569
6: นอกจากนั้นยังจะมีงานใหญ่อีกครั้งนึงก็คือมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสงขลากำหนดจัดในวันที่ 8-10 มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับครม.สัญจรจัดจำหน่ายที่สนามกีฬากลางกีฬานครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้มีบูธมาจากกรุงเทพและกรมค้าภายในเนี่ย200บูธเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้จับจ่ายสำหรับสินค้าลดค่าครองชีพ
4: นอกเหนือจากมหกรรมธงฟ้าแล้วทางพาณิชย์จังหวัดสงขลายังเตรียมขนสินค้าไปจำหน่ายต่อเนื่องในงานกาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้อีกด้วยถือเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสงขลาได้อย่างแท้จริงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
5: สวัสดีครับผมดร.นัท ดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
3: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: เทศบาลนครภูเก็ตยกระดับแผนรับมือฤดูฝนปี2569วันช่วงปลายฝนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากดินอิ่มน้ำเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพราะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
7: สถานการณ์ฝนในปี2569เริ่มต้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในพื้นที่รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดมีฝนตกหนักสะสมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยหลายพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งบริเวณถนนสายหลักพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมคลองและย่านเมืองเก่าทำให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องยกระดับแผนรับมือฤดูฝนตลอดทั้งปีนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนไว้ล่วงหน้าโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบเชิงรุกทั้งการลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคลองเปิดทางน้ำตรวจสอบระบบสูบน้ำ และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการใช้งานแอปพลิเคชันเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำยังจุดต่างๆภายในเขตเมืองรวมถึงการแจ้งเตือนในช่วงเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมพัฒนาเพิ่มการติดตั้งอีกหลายจุดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
8: ตัวดูระดับน้ำนะครับจริงๆตอนนี้เราเองก็ติดตั้งจุดตัวอย่างเนี้ย อยู่ที่สถานีโกมารพัฒนะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจริงๆเราเร่งให้เข้ากระบวนการในส่วนของการให้ทันช่วงหน้าฝนประมาณกรกฎาคมนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เราจะเห็นว่าฝนมันมาเร็วกว่าปกติแล้วก็มีสภาพมาเป็นพายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุด

0: เวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและสิ่งที่ร่วมกันป้องกันเพื่อลดผลกระทบได้มากที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองหรือท่อระบายน้ำเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักจากสถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มฝนที่มีความผันผวนมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการเตรียมเมืองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพราะสำหรับภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบว่าแม้นฝนจะมาเร็วหรือหนักเพียงใดเมืองก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ยกระดับความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้งานอย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประชาชนในหลายแง่มุมและกลายเป็นทักษะจำเป็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องรับรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างมีวิจารณญาณรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย AI for All เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ AI ได้อย่างทั่วถึงทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมเพื่อให้ AI กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติอย่างแท้จริงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาและเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อยกระดับความรู้ด้าน AI อย่างรอบด้านและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานายพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค ปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญนั้นเป็นภารกิจที่กระทรวงอว.ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะส่งเสริมการสร้างการรับรู้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและนำไปสู่การอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
3: จริงๆแล้วหลักสูตรนะครับมีประโยชน์มากๆกับประชาชนนะครับเพราะว่าหลักสูตร AI Literacy หลักสูตรอุ่นใจไทยไซเบอร์นะครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับตัวของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับว่าให้รู้ว่า AI เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะบอกว่าการอยู่กับ AI จะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมครับ
2: ด้านศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลักสูตรดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การเรียนรู้มีความรอบด้านและสอดคล้องกับการนำไปใช้จริงควบคู่กับการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงได้สำหรับทุกภาคส่วนถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI และพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นที่ทุกคนเข้าถึงได้
4: ครับวันนี้นะครับเรามองเรื่องของการเรียนรู้นะครับการศึกษา AI ไม่ได้จำกัดนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เหมือนเป็นนะครับศาสตร์แห่งชีวิตนะครับที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านใช้มือถืออย่างไรท่านก็ต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมที่อยู่ในมือถืออย่างนั้นเลยนะครับวันนี้บทบาทของนะครับสถาบันการศึกษาจึงนะครับมีสโคปที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่สำหรับเพื่อประชาชนวันนี้นะครับความรู้ทางด้าน AI และความรู้หลายๆศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2: ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ AI อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์มั่นใจและก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ได้ผ่านแพลตฟอร์มไทยมุกและ AAS LearnDรวมถึงแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่พิคเคิลบอลกลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนอกจากการเล่นเพื่อออกกำลัง

0: การตายแล้ววันนี้ยังมีการผลักดันสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและมีแนวโน้มที่จะถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในระดับมหกรรมต่อไปแนวโน้มการเติบโตของกีฬาชนิดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: ภาพของนักกีฬาหลายช่วงวัยที่ลงแข่งขันอย่างคึกคักในศึกพิคเกิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่พิคเกิลบอลแวร์เฮาส์รังสิตสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า300คนครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญของการขยายตัวของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ระบุว่ากระแสของกีฬาพิคเกิลบอลในไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศรับรองเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยและเวลานี้กกท.กำลังเดินหน้าส่งเสริมทั้งในระดับเยาวชนและระดับประเทศเพื่อสร้างฐานนักกีฬารวมถึงต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
2: สิ่งที่ตรงตามเจตนารมณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการประกาศเป็นชนิดกีฬานะเพราะต้องการส่งเสริมให้คนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยได้เล่นกีฬามากขึ้นนะครับและก็อยากที่จะส่งเสริมให้มีการเล่นที่กว้างขึ้นทั่วประเทศ
1: ผู้ว่าการกกท.ยังมองว่าความน่าสนใจของพิคเกิลบอลอยู่ที่เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อนและสามารถพัฒนาเป็นกีฬาในชุมชนได้ง่ายจึงมีแนวคิดผลักดันให้เกิดการแข่งขันและชมรมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขสำคัญในการต่อยอดไปสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติในอนาคตขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมองว่าพิคเกิลบอลเป็นกีฬาใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเติบโตในระดับนานาชาติได้อีกมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหลังหลายชนิดกีฬาคอร์สสมัยใหม่เริ่มถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับทวีปทั้งยังเชื่อว่ากีฬาพิคเกิลบอลมีโอกาสถูกผลักดันเข้าสู่มหกรรมกีฬาระดับซีเกมก่อนขยับไปสู่เอเชียนเกมในอนาคตซึ่งไทยเองก็พร้อมหารือกับสหพันธ์กีฬาระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไปเพราะมองว่ากีฬาชนิดนี้มีศักยภาพทั้งในด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางกีฬาอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิคเกิลบอลได้รับความนิยมคือรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถเล่นได้ทั้งแบบเพื่อสุขภาพและแบบแข่งขันจริงจังทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีสนามเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนางทยาทีปสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเกิลบอลเปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของพิคเกิลบอลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ40ในช่วงปีที่ผ่านมาและสมาคมพยายามจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสะสมประสบการณ์รวมถึงพัฒนาสู่ระดับอาชีพในอนาคตโดยที่ผ่านมานักกีฬาไทยเริ่มมีโอกาสออกไปแข่งขันต่างประเทศมากขึ้นล่าสุดมีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันที่ประเทศจีนและสามารถคว้ารางวัลกลับมาได้แล้วซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณว่าไทยเริ่มมีนักกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สมาคมยังวางเป้าหมายผลักดันกีฬาพิคเกิลบอลให้เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยร่วมกับพาราพิคเกิลบอลคลับจัดการแข่งขันวีลแชร์พิคเกิลบอลสำหรับนักกีฬาคนพิการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นทุกกลุ่มได้มีโอกาสสัมผัสกีฬาและพัฒนาสู่การแข่งขันในอนาคตเช่นเดียวกันจากกีฬาไม้ตีลูกพลาสติกที่เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกวันนี้พิคเกิลบอลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกจับตามองในประเทศไทยหลังจำนวนผู้เล่นสนามแข่งขันและกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเมื่อหลายหน่วยงานกีฬาเริ่มเดินหน้าสนับสนุนอย่างจริงจังโอกาสที่นักกีฬาพิคเกิลบอลจะได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมผานิตคาดนาครายงาน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจทย์ออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจทย์ออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจทย์ยิ้ม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูห้ามล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนกลัวย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนู

0: เพื่อนบ้านขี้อิจฉากาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆของเกรมอนทามีคู่รักวัยชราอยู่คู่หนึ่งริชาร์ดและมารีริชาร์ดและมารีไม่มีลูกด้วยกันเลยแต่พวกเขามีหมาตัวหนึ่งชื่อว่าโรมิโอ
1: โรมิโอมาแล้วหนุ่มน้อยกับข้าวเสร็จแล้ว
0: โรมิโอเป็นที่รักของคู่รักมากและมันก็ไม่เคยจากพวกเขาไกลเขาเป็นสุดที่รักของเราเลยใช่ไหม
1: ใช่แล้วล่ะ
0: วันหนึ่งขณะที่ริชาร์ดกำลังทำงานในสวนพร้อมกับโรมิโอเป็นปกติเขาสังเกตเห็นบางอย่างแปลกไปโรมิโอกำลังสูดดมและคุ้ยไปที่พื้นดิน
1: โอ้มีอะไรงั้นเหรอหนุ่มน้อย
0: ทันใดนั้นโรมิโอก็วิ่งกลับไปหาเจ้าของและเห่าเสียงดังก่อนจะกลับไปที่ดินตรงนั้นและคุ้ยอีกครั้งริชาร์ดสงสัยว่ามีอะไรเขาจึงหยิบพลั่วและตามเจ้าหมาไปโรมิโอกระโดดไปรอบๆและเห่าเสียงดังจนรำคาญทำให้มารีออกมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นริชาร์ดขุดลงไปและไม่ช้าพลั่วก็ติดกับอะไรบางอย่าง
1: โอ้พระเจ้าเหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างนะ
0: เขาก้มลงไปและดึงหีบขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาเปิดมันออกเขาตกตะลึงเพราะข้างในหีบเต็มไปด้วยทองที่ส่องประกายมากมายคุณพระนี่ฉันกำลังฝันไปอย่างนั้นเหรอ
1: นั่นก็เรื่องของคุณแต่ผมไม่ได้ฝันแน่นอนนี่เป็นของจริงเจ้าหนุ่มน้อยนำโชคมาให้เราแล้วเรารวยแล้ว
0: โรมิโอเห่าและกระโดดไปมาอย่างมีความสุขหีบนั้นหนักมากจนมารีต้องมาช่วยถือเข้าไปข้างในหลายวันผ่านไปโรมิโอได้รับทุกอย่างที่สุนัขชอบกับข้าวที่ดีที่สุดและเบาะนั่งที่ให้เขานอนลงได้ราวกับเจ้าชายเขามีช่วงเวลาที่แสนวิเศษจนกระทั่งวันหนึ่งรูโซเพื่อนบ้านขี้อิจฉาเห็นว่าริชาร์ดและมารีได้โชคมาเขาจึงวางแผนที่จะจับโรมิโออย่างเจ้าเล่ห
1: ์ฉันจะเอาหมาตัวนั้นให้ได้เลยในคืนนี้แหละเมื่อตาเท่ากับยายเท่านั้นหลับฉันจะล่อเจ้าหมาหนุ่มนั้นด้วยคุกกี้และจับมันซะ
0: เหมือนกับที่เขาวางแผนไว้ในตอนกลางคืนรูโซแอบเข้าไปในบ้านของตากับยายริชาร์ดและมารีนอนหลับสนิทและโรมิโอน้อยกำลังเล่นกับลูกบอลอยู่ประตูถูกเปิดออกโรมิโอมองดูและเห็นคุกกี้แสนอร่อยวางอยู่ที่ประตูเขากระโดดและวิ่งไปที่ประตูทันทีเขาคาบคุกกี้เข้าปากและเคี้ยวมันอย่างมีความสุขแต่เขาไม่รู้เลยว่าในคุกกี้มียานอนหลับผสมอยู่ทันทีที่เขากินเขาล้มลงไปกับพื้นและหลับไป
1: หมานี่เป็นของฉันแล้วตอนนี
0: ้พอพูดจบเขาก็จับโรมิโอและหายตัวไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นริชาร์ดและมารีตื่นขึ้นมาพวกเขาไม่เห็นโรมิโออยู่ที่บ้านพวกเขาจึงเริ่มออกตามหา
1: โอ้โรมิโอโรมิโอเจ้าอยู่ไหนหนุ่มน้อย
2: แกอยู่ไหนที่รักตัวน้อยของฉัน
0: แต่ก็ไม่พบโรมิโอเลยขณะพวกเขามาตามหามันในสวนรูโซจากรั้วตรงข้ามได้ร้องออกมา
1: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเพื่อนบ้านพวกคุณดูเศร้านะรูโซเราหาหมาน้อยของเราไม่เจอคุณเห็นมันบ้างไหมโอ้ไม่เห็นนะแต่ผมคิดว่ามันคงวิ่งตามผีเสื้อออกจากบ้านไปผมเห็นมันชอบเล่นกับผีเสื้อนั่นบ่อยๆนี
2: ่โอ้เขาคงไปได้ไม่ไกลริชาร์ดเราไปพาเขากลับมากันเถอะ
1: จริงด้วยไปตามหาเขากันเถอะ
0: ริชาร์ดและมารีออกไปตามหาเขาในทันทีเมื่อเห็นโอกาสเหมาะรูโซรีบเข้าไปในบ้านและออกมาพร้อมกับโรมิโอ
1: เจ้าปีศาจตัวน้อยแกสร้างปัญหาให้ฉันทั้งคืนแล้วตอนนี้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะช่วยฉันหาสมบัติในสวนของฉันซะสิ
0: เขาวางมันลงและผูกมันไว้กับสายจูง
1: แกคิดว่าแกจะวิ่งหนีไปได้งั้นเหรอ
0: โรมิโอที่น่าสงสารมันเริ่มดมกลิ่นตามพื้นในไม่ช้ามันหยุดที่จุดหนึ่งและเห่าขึ้น
1: โอ้เด็กดีฉันหวังว่าสมบัติของฉันจะมากกว่าริชาร์ดนะ
0: พอพูดจบเขาก็เริ่มขุดลงไปและในไม่ช้าเขาก็พบกล่องใบใหญ่เขาเปิดมันออกมาและพบว่า
2: มันมีเหรียญทองอยู่เต็มไปหมด
1: เจ้าหมาแกทั้งวิเศษจริงๆฉันจะปล่อยแกไป
2: เขาถอดสายจูงออกแล้ววางมันไว้ที่รั้วตรงข้าม
1: เข้าไปข้างในสิพ่อกับแม่ของแกคงมาในไม่ช้า
2: โรมิโอวิ่งเข้าไปในบ้านโดยทันทีรูโซ่มองดูที่กล่องทองและยิ้มออกมาและเขาก็เข้าบ้านไปเมื่อริชาร์ดและมารีกลับมาถึงอย่างเศร้าใจโรมิโอได้เห่าขึ้นแล้ววิ่งมาหาพวกเขา
1: โอ้แกอยู่นี่เองเขาอยู่นี่แล้ว
2: แกหายไปไหนมาโรมิโอเราเป็นห่วงเจ้ามากเลยนะมารีอุ้มเขาและคู่รักก็เข้าไปในบ้านอย่างมีความสุขในวันนั้นรูโซผู้โลภมากได้กลับมาที่บ้านของคู่รักชลาอีกครั้ง
1: ผมดีใจด้วยนะที่คุณหามันเจอดูเหมือนมันจะสั่นนิดๆนะจะเป็นอะไรไหมถ้าผมอยากพามันไปเดินเล่นหน่อยโอ้นั่นคงเยี่ยมมากโรมิโอแกอยากไปเดินเล่นไหมหนุ่มน้อย
2: โรมิโอเดินเข้ามาและรูโซ่ตกใจมากเพราะว่ามันพูดได้ฉันจะไม่ไปไหนกับชายคนนี้ทั้งนั้นเขาใจร้ายรูโซ่ช็อกมากเขาผงะและหันไปมองริชาร์ด
1: โอ้มีอะไรอย่างนั้นเหรอรูโซ่ทำหน้าอย่างกับเห็นผีมาก็คุณพูดได
2: ้ริชาร์ดและมารีมองหน้ากันอย่างขบขันเพราะพวกเขาเห็นเพียงโรมิโอเห่าเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ยินมันพูด
1: โอ้อะไรนะคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยหมาของคุณมันเป็นปีศาจมันพูดได
2: ้ถ้าที่มันพูดหมายถึงมันเห่าแล้วก็นั่นแหละที่มันทำนะโรมิโอเห่าแล้วรูโซก็จ้องมันอย่างซอกแซก
1: ผมสาบานได้ผมได้ยินมันพูดกลับบ้านไปเถอะรูโซฉันว่านายคงเหนื่อยนะไปพักผ่อนสักหน่อยเถอะดีขึ้นเมื่อไรค่อยพาโรมิโอไปเดินเล่น
2: รูโซ่พยักหน้าและเดินเกาหัวกลับบ้านเช้าวันต่อมาเขากลับมาอีกครั้ง
1: สวัสดีริชาร์ดมารีขอโทษทีที่เมื่อวานผมทำตัวแปลกๆแล้วเจ้าตัวเล็กอยู่ไหนล่ะผมจะพาเข้าไปเดินเล่นโอ้ดีใจนะที่คุณดีขึ้นแล้วโรมิโอมานี่สิหนุ่มน้อย
2: โรมิโอวิ่งเข้ามาในห้องและหยุดอยู่ใกล้ๆริชาร์ดโอ้ชายโหดร้ายคนนี้ไม่เอาอีกแล้วและนั่นรูโซ่ตะลึงมาก
1: อะไรเนี่ย
2: มีอะไรงั้นเหรอรูโซ่
1: อะไรกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงหมาของคุณมันพูดอีกแล้ว
2: ริชาร์ดและมารีมองหน้ากันอย่างสับสนโรมิโอแค่เห่าเท่านั้น
1: รูโซ่เพื่อนฉันว่านายควรไปหาหมอหน่อยนะสัตว์จะพูดได้ยังไงเขาพูดจริงๆพวกคุณก็รู้เรื่องนี้นี่เป็นหมาเวทมนต์ผมรู้มันเป็นหมาที่นำโชคทั้งหมดมาให้พวกคุณและมันก็พูดได้ด้วยผมรู้คุณไปได้หมาเวทมนต์ตัวนี้มาจากไหนผมอยากรู
2: ้รูโซ่มันเป็นแค่หมาน้อยตัวหนึ่งไม่ใช่เวทมนต์อะไรหรอกก็จริงที่มันช่วยพวกเราให้พบสมบัติแต่มันก็แค่โชคลาภและมันก็ไม่เคยทำอีกเลยเขารู้กันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ
1: โอ้พวกคุณคิดผิดแล้วนายหมายความว่าอย่างไรฉันจะแสดงให้คุณเห็นแต่ต้องไม่ใช่ตอนที่อยู่คนเดียวฉันจะไปพาหัวหน้าหมู่บ้านมาและเปิดปวงพวกคุณต่อหน้าเขาทั้งหมู่บ้านต้องได้รู้ว่าพวกคุณเป็นหมอผีชั่วร้ายและใช้คาถาหมอผีในหมู่บ้านนี้และฉันจะเอาหมาเวทมนต์ตัวนี้ฉันจะกลับมา
2: ขณะที่เขาเดินออกไปริชาร์ดและมารีก็มองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเขาคิดว่าเพื่อนบ้านของพวกเขาเสียสติไปแล้วในวันนั้นเขาพาหัวหน้าหมู่บ้านชิโร่ไปที่บ้านของพวกเขารูโซ่ตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านของพวกเขา
1: ออกมาเดี๋ยวนี้พวกหมอผีเอาหมาปีศาจของแกออกมาด้วยฉ ันมาเพื่อเปิดโปงพวกแกตอนหน้าคุณชีโร
0: ่รูโซ่ตะโกนเสียงดังจนมีชาวบ้านคนอื่นออกมารวมกันที่บ้านของริชาร์ดและมารี
1: พวกมันอยู่นั่นหมอผีปีศาจมันใช้คาถาชั่วร้ายในหมู่บ้านของเราท่านครับคุณต้องไล่พวกมันออกไปเดี๋ยวนี้คุณชีโร่ผมคิดว่ารูโซ่เสียสติไปแล้วเราควรพาเขาไปพบหมอหยุดแสดงละครได้แล้วฉันจะเปิดโปงแกรูโซ่คุณต้องมีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาพวกเขาฉันรู้จักริชาร์ดกับมารีมาหลายปีพวกเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่บ้านเราพวกเขาแค่แสดงเป็นคนดีท่านผมมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได
0: ้พูดจบเขาก็มองไปที่โรมิโอ
1: พูดออกมาสิฉันขอท้าแก
3: นายอยากให้ฉันพูดอะไรล่ะ
1: เห็นไหมมานั่นข้าพิสูจน์ได้แล้วใช่ไหม
0: คุณชิโร่มองเขาด้วยความสับสนชาวบ้านก็ต่างมองกันด้วยความสับสนเช่นกัน
1: นายพูดเรื่องอะไรรูโซ่ก็หมานั่นฉันพูดถึงหมานั่นคุณได้ยินที่มันพูดแล้วนี่ไม่ได้ยินเหรอฉันได้ยินแค่เสียงมันเห่าอะไรนะเป็นไปได้ยังไง
0: เขาหันไปหาชาวบ้านด้วยความโกรธ
1: พวกนายทุกคนได้ยินมันพูดใช่ไหมฉันได้ยินแค่เสียงเห่า
0: ใช่ฉันเหมือนกันนะ
1: ฉันว่าริชาร์ดพูดถูกรูโซ่เสียสติไปแล้วไม่ข้าไม่ได้บ้าเจ้าหมานี่ช่วยพวกเขาหาสมบัติมันเป็นหมาเวทมนต์พวกเรารู้เรื่องนั้นแต่มันเป็นเพียงความบังเอิญและสุนัขก็มีประสาทสัมผัสกลิ่นที่ดีโอ้อย่างนั้นเหรอ
0: พูดเช่นนั้นรูโซ่ก็อธิบายตอนที่เขาจับโรมิโอและให้มันช่วยหากล่องสมบัติในสวนของเขา
1: อะไรนะนายลักพาตัวหนุ่มน้อยของเรางั้นเหรอนายงั้นเหรอนั่นยอมรับไม่ได้นะรูโซ่ฉันขอไล่ให้นายออกจากหมู่บ้านซะโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นท่านหัวหน้าหมู่บ้านประเด็นไม่ได้อยู่ที่ฉันลักพาตัวปีศาจน้อยนั่นแต่เพราะว่ามันช่วยข้าหาสมบัติได้เห็นไหมล่ะมันเป็นมหาเวทมนต์มันสามารถหาสมบัติได้ไม่จำกัดเลยพิสูจน์สินำกล่องมาให้เราดูได้เลย
0: พูดเสร็จเขาเปิดห่อผ้าและนำกล่องที่พบในสวนของเขาออกมา
1: ดูให้ชัดๆนะทุกคนฉันกำลังจะเปิดกล่องที่เต็มไปด้วยเหรียญทอง
0: เขาเปิดกล่องออกมาแล้วหวาดกลัวสุดขีดในชีวิตของเขาในนั้นมีเพียงดินทราย
1: อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้พอได้แล้วไม่เพียงแต่ทำให้ทุกคนเสียเวลานายยังทำให้ริชาร์ดกับมารีเสื่อมเสียอีกนำซ้ำนายยังขโมยหมาตัวน้อยของพวกเขาอีกฉันขอประกาศให้นิรเทศนายออกไปจากเกรมอนทาและห้ามกลับมาเหยียบหมู่บ้านนี้อีกแต่ว่าหยุดพูดได้แล้วเก็บกระเป๋าแล้วออกไปซะไม่งั้นฉันจะเรียกทหารของหมู่บ้าน
0: รูโซ่เดินคอตกออกไปคุณชิโร่เดินมาหาริชาร์ดและมารี
1: ผมต้องขอโทษด้วยกับเรื่องนี้แต่ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปรูโซ่จะไม่ทำปัญหาให้คุณหรือว่าใครในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปผมจะเนรเทศเขาไปให้ไกลจากหมู่บ้านนี้ขอบคุณมากคุณชิโร่ความเป็นผู้นำของคุณทำให้เราทั้งหมดปลอดภัย
0: คุณชิโร่ยิ้มและย่อลงไปลูบหัวของโรมิโอ
1: ช่างเป็นหมาที่น่ารักคนที่คิดว่ามันเป็นพ่อมดนี่คิดอะไรอยู่
0: รูโซ่ถูกเนรเทศออกจากหมู่บ้านและโรมิโอก็อยู่อย่างมีความสุขกับริชาร์ดและมารีโดยพวกเขาไม่ยอมให้มีอันตรายใดเกิดขึ้นอีกสำหรับคู่รักวัยชราพวกเขาไม่มีวันรู้เลยว่าสุนัขของพวกเขาเป็นสุนัขแสนพิเศษ

0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลแสนไกลมีป่าเล็กๆที่อุดมสมบูรณ์อยู่แห่งหนึ่งในป่าแห่งนี้เหล่าต้นไม้กระซิบเสียงเรียกหากันและเหล่าดอกไม้ก็ผสมเกสรพืชพันธุ์ทั้งหมดล้วนมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันในป่าแห่งนี้ในวันที่สวยงามวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิเมล็ดพันธุ์ระหว่างต้นกระบองเพชรและดอกทานตะวันเริ่มเติบโตขึ้นดอกไม้ที่กำลังเจริญเติบโตนี้คือดอกกุหลาบงดงามที่มีกลีบสีแดงเข้ม
1: สวัสดีจ้าฉันชื่อโรซี่
2: ฉันชื่อกระบองเพชรยินดีที่ได้รู้จักนะ
3: กลีบของเธอสวยจริงๆเลยโลซี่ฉันอยากจะมีกลีบสวยๆแบบเธอบ้างจัง
1: ขอบใจนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะฉลาดสวยและส่งกลิ่นหอมได้จริงไหม
0: คำตอบอันหลงตัวเองของโรซี่ทำให้ทุกคนประหลาดใจเธอช่างเป็นดอกไม้ที่ยโสโอหังก่อนที่เธอจะผลิดอกบานด้วยซ้ำ
1: เอ้าแน่นอนว่าฉันเป็นดอกไม้ที่สวยงามที่สุดที่นี่ดูกลีบอันเปล่งประกายของฉันสิ ที่นี่มีดอกไม้งามมากมายนะโรซี่เธอก็เป็นเพียงหนึ่งในนั้นอะไรนะเธอกล้าดียังไงมาเปรียบฉันกับเจ้ากระบองเพชรน้ำตมนี่ฉันน่ะสวยกว่าเขาเป็นไหนไหน
0: เจ้ากระบองเพชรรู้สึกหัวเสียมากเมื่อได้ยินดังนั้นแต่เขาก็พูดอะไรไม่ได้
3: เธอพูดไม่ดีกับกระบองเพชรเลยนะโรซี่แล้วเธอเองก็มีหนามเหมือนกันนี่นะ
1: เอ้าจะมาเปรียบต้นกระบองเพชรกับกุหลาบงามๆอย่างฉันได้ยังไงล่ะฮะพวกเธอจะไปรู้อะไรเรื่องความงามพวกเธอไม่ออกดอกได้ซ้ำ
0: ทั้งกระบองเพชรดอกทานตะวันและต้นไม้ทั้งหลายไม่มีใครรับทัศนคติของโรซี่ได้เลยเพราะว่าเธอเป็นดอกไม้ที่ชื่นชมตัวเองอยู่เสมอหลายวันผ่านไปและในที่สุดฤดูร้อนก็มาเยือนดอกทานตะวันมีความสุขมากเธอหันหน้าสีเหลืองสดไปตามแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวันในขณะที่ต้นกระบองเพชรดื่มน้ำที่เขาเก็บตุนมาตลอดฤดูหนาวซึ่งทำให้เขากระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดีตลอดฤดูร้อนแม้แต่เหล่านกน้อยก็มาเยี่ยมเยือนต้นกระบองเพชรเพื่อมาดื่มน้ำพืชพันธุ์อื่นๆไม่สามารถเก็บน้ำได้ในอากาศร้อนอย่างต้นกระบองเพชรและแล้วโรซี่ก็เริ่มเหี่ยวแห้งลงด้วยความกระหายน้ำ
1: ฝนจะตกบ้างไหมเนี่ย
3: ต้องหน้าหนาวถึงจะมีฝนโรซี่
1: แต่ว่าฉันจะเหี่ยวแห้งตายอยู่แล้วเนี่ยความงามของฉันหายหมดแล้ว
3: เธอลองไปขอให้กระบองเพชรช่วยดูสิ
0: โรซี่เห็นว่ากระบองเพชรยินดีช่วยเหลือดอกไม้อื่นๆแต่เธอก็ยิ่งเกินกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือเพราะเธอมักพูดจาไม่ดีกับเขาอย่างไรก็ตามเมื่อกลีบของเธอเหี่ยวแห้งและร่วงหล่นลงไปจากหัวเธอก็มองข้ามเรื่องศักดิ์ศรีและยอมเสียหน้าเธอไปขอความช่วยเหลือจากกระบองเพชร
1: นี่กระบองเพชรฉันขอโทษนะที่พูดจาแย่ๆกับเธอและต้นสนพวกเธอทั้งคู่งดงามและสร้างประโยชน์มากมายให้กับป่าแห่งนี้เธอพอจะช่วยฉันได้ไหม
0: เมื่อกระบองเพชรเห็นว่าโรซี่เลือกที่จะทำตัวนอบน้อมและละทิ้งความหยิ่งยโสของเธอไปเขาจึงแบ่งปันน้ำให้กับเธอโรซี่รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งและกลีบดอกไม้สีสดของเธอก็ผลิบานขึ้นภายใต้แสงอาทิตย์ตั้งแต่นั้นมาโรซี่ก็เรียนรู้ที่จะไม่ตัดสินเพื่อนๆจากรูปร่างหน้าตาของพวกเขาไม่ว่าพวกเราจะมีรูปลักษณ์แตกต่างกันแค่ไหนเราแต่ละคนก็งดงามและสามารถสร้างประโยชน์ได้ในแบบของเราในฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวเป็ดที่น่ารักอาศัยอยู่แม่เป็ดกำลังนั่งกกไข่รอให้ลูกเป็ดของนางฟักออกมามีไข่ทั้งหมด7ใบรอวันฟักตัวในวันรุ่งเช้าที่สดใสวันหนึ่งไข่เหล่านี้ก็เริ่มฟักตัวไม่นานหลังจากนั้นลูกเป็ดทั้ง6ตัวก็เริ่มออกมาด้วยความดีใจลูกเป็ดเหล่านี้พยายามปรับตัวเข้ากับโลกใหม่พวกมันร้องแควกๆและเดินไปมารอบๆแม่เป็ดอย่างไรก็ตามไข่ใบที่ใหญ่ที่สุดยังพยายามฟักตัวอยู่
4: และแม่เป็ดก็เริ่มกังวลนางคิดว่าอาจมีบางอย่างผิดปกตินางตัดสินใจรอต่อไปสักพักและในที่สุดไข่ใบสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดก็ฟักตัวออกมาด้วยความงุนงงสุดขีดเจ้าลูกเป็ดผู้น่าสงสารก็เริ่มมองไปรอบๆเขาไม่รู้เลยว่าทั้งแม่และพี่น้องของเขาก็รู้สึกสับสนงุนงงมากกว่าเขาเองซะอีกเพราะว่าเป็ดตัวนี้ดูไม่เหมือนพี่น้องเลยสักนิดเดียวเขาร่างใหญ่กว่าเยอะและมีขนสีเทากับสีขาวลูกเป็ดตัวอื่นๆเริ่มหัวเราะเยาะเขา
5: ช่างเป็นลูกเป็ดที่เข้เรอะไรอย่างนี้เธอดูไม่เหมือนเราเลยสักนิด
1: ไม่เข้าใจเลยทำไมหนูดูไม่เหมือนพี่น้องเลยล่ะ
4: เวลาผ่านไปสักพักและลูกเป็ดก็โตขึ้นแต่ลูกเป็ดขี้เหร่ตัวใหญ่กว่าผู้อื่นมากแถมขนก็มีสีประหลาดลูกโตเร็วมากเลยทำไมลูกถึงแปลกประหลาดอย่างนี้ล่ะเวลาผ่านไปและเจ้าลูกเป็ดขี้เหร่ก็โตมาเป็นเป็ดที่แปลกประหลาดและโศกเศร้าไม่มีพี่น้องตัวไหนที่อยากเล่นกับเขาเลย
5: เราไม่เล่นกับนายหรอกเพราะว่านายน่าเกลียด
4: สัตว์ตัวอื่นๆในฟาร์มก็ล้อเลียนเขาเช่นกัน
6: ลูกเป็ดขี้เลลูกเป็ดขี้เล
5: นานาๆๆๆๆลูกเป็ดขี้เลลูกเป็ดขี้เล
4: ในทางตรงกันข้ามแม่เป็ดพยายามปกป้องเขาให้ดีที่สุดลูกเป็ดที่น่าสงสารของแม่ทำไมหนูถึงได้แตกต่างนักนะเมื่อวันเวลาผ่านไปลูกเป็ดขี้เหร่ก็รู้สึกแย่ขึ้นทั้งคืนเขาจะร้องไห้เงียบๆและคิดว่าคงไม่มีใครต้องการเขาอีกแล้ว
6: ทำไมฉันถึงน่าเกลียดนักทำไมฉันถึงเป็นเหมือนพี่น้องฉันไม่ได
4: ้วันหนึ่งนักล่าสัตว์เข้ามาใกล้ทะเลสาบที่พวกสัตว์อยู่อาศัยนักล่าเริ่มล่าเป็ดที่เห็นทันทีในระหว่างที่แม่เป็ดกำลังหาอาหารให้ลูกๆอยู่นั้นนางก็ถูกนักล่าสัตว์จับไปได้เจ้าเป็ดขี้เหร่ที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รอแม่กลับมาจนรุ่งเช้าลูกเป็ดผู้น่าสงสารไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรตอนแรกเขาไปหาสุนัขแต่สุนัขก็ไล่ให้เขาไปไกลๆ
7: ไปเลยนะฉันไม่อยากให้ใครเห็นว่าฉันคุยกับลูกเป็ดขี้เหร่อย่างนาย
4: หลังจากนั้นสักพักเขาก็ไปหาไก่แต่ไก่ก็ล้อเลียนเขาอีก
5: ฉันยังดูดีกว่านายเลย
4: ลูกเป็ดขี้เหร่รู้สึกเศร้ามาก
6: ไม่มีใครต้องการฉันถ้าแม่ไม่กลับมาก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ในฟาร์มนี้อีกต่อไปแล้ว
4: เช้าวันนั้นลูกเป็ดขี้เหร่ออกจากฟาร์มเขาว่ายน้ำไปอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบเขาถามคำถามเดิมกับสัตว์ทุกตัวที่เขาพบระหว่างทาง
6: คุณรู้จักเป็ดที่ไหนที่เหมือนผมไหมคุณรู้จักเป็ดที่ไหนที่เหมือนผมไหมคุณรู้จักเป็ดที่ไหนที่เหมือนผมไหม
4: เขาได้รับคำตอบเหมือนกันจากสัตว์ทุกตัวพวกเขาไม่เคยเห็นเป็ดขี้เหร่ที่ไหนมาก่อนเลยลูกเป็ดขี้เหร่เริ่มออกเดินทางและไปถึงทะเลสาบอีกแห่งเมื่อเขาไปถึงเขาก็ถามคำถามเดิมกับฝูงห่าน
1: เธอไม่ควรมาอยู่ตรงนี้แถวนี้มีนักล่าสัตว์นะรีบไปจากตรงนี้ซะไปสิ
4: ลูกเป็ดขี้เหร่เริ่มขยับตัวครู่หนึ่งหลังจากนั้นก็มีทะเลสาบปรากฏขึ้นอีกคราวนี้เขาอยู่คนเดียวเขาไม่เห็นใครเลย
6: เอาละถ้าไม่มีใครต้องการฉันก็จะซ่อนตัวอยู่ตลอดไป
4: หลายเดือนผ่านไปถึงแม้ว่าจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เขาก็มีความสุข วันหนึ่งเขาเห็นฝูงนกคอยาวสีขาวกำลังอพยพไปทางใต้เขามองพวกนั้นด้วยความชื่นชม
6: พวกเขาช่างสวยงามเหลือเกินอยากเป็นเหมือนเขาจัง
4: ฤดูหนาวมาเยือนและหิมะก็เริ่มโปรยลูกเป็ดขี้เหร่ตกหลุมรักกับการเห็นหิมะเป็นครั้งแรกเขาเล่นไปมาจนตัวถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนเนื่องจากหิมะตกหนักลูกเป็ดขี้เหร่ก็หาอาหารได้ยากขึ้นเขาจึงออกเดินไปมารอบๆเพื่อหาอาหารเขาทั้งหนาวและเหนื่อยระหว่างนั้นเขาพบกับชาวสวนคนหนึ่งชาวสวนรู้สึกสงสารจึงให้เสื้อคลุมแก่เขา
7: ช่างน่าสงสารจริงๆเลยท่าทางจะหนาวมากฉันจะเอาเจ้ากลับบ้านไปดูแลจนโตเอง
4: ชาวสวนทำอย่างที่พูดและดูแลเขาเป็นอย่างดีเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงลูกเป็ดขี้เหร่ก็โตขึ้นมากชาวสวนตัดสินใจปล่อยเขาไว้ในทะเลสาบเพื่อที่เขาจะได้มีพื้นที่ว่างได้ขยับตัวเมื่ออยู่ตัวคนเดียวอีกครั้งลูกเป็ดขี้เหร่ก็มองเงาสะท้อนในน้ำของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปแต่เขาตกตะลึงไปกับสิ่งที่เห็นตอนแรกเขาจำตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำเขานึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังเขาเขาจึงขยับปีกและพบว่าเงาสะท้อนที่เห็นก็ทำแบบเดียวกันเขายืดคอและเงาสะท้อนของเขาก็เลียนแบบท่าเดียวกันตอนนั้นเขาจึงรู้ว่านกหน้าทึ่งตัวนี้ไม่ใช่ใครเลยแต่คือตัวเขานั่นเอง
7: ฉันเปลี่ยนไปมากเลยฉันดูเหมือนนกพวกนั้นบนฟ้าฉันจะต้องกลับบ้านไปโชว์ตัวเองเดี๋ยวนี้เลย
4: และเขาก็เดินทางกลับขณะที่เขากำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบเขาพบกับฝูงหงส์เพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นพวกหงส์จึงให้เขาไปด้วยลูกเป็ดขี้เหร่ก็เดินทางไปกับฝูงหงส์ยังมีความสุขเด็กชายที่ทะเลสาบตะโกนเรียกเพื่อนเมื่อเห็นฝูงหง
7: ส์นี่ดูตัวที่เด็กที่สุดข้างหลังสิมันต้องเป็นหงส์ที่สวยที่สุดที่เคยเห็นแน่เลย
4: ใช่แล้วตั้งแต่แรกเขาเป็นหงส์มาตลอดเขาเป็นเพียงแค่ไข่ผู้โชคร้ายที่พลัดหลงไปปนอยู่กับเป็ด

0: ชนะอีกแล้วทำไมนะเหรอก็ฉันเร็วนะสิ
1: ในทุกที่ที่เจ้ากระต่ายไปเขาจะพูดว่าฉันวิ่งได้เร็วมากไม่มีใครแซงฉันได้หรอกคำพูดของเขาเริ่มรบกวนสัตว์ตัวอื่นๆในป่า
2: โอเคเขาอาจจะวิ่งเร็วที่สุดจริงๆแต่มาพูดจาโอ้อวดแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ต้องมีใครให้บทเรียนกับเขาจะได้ปรับพฤติกรรมบ้าง
1: คำพูดเหล่านี้ในป่าไปเข้าหูเต่าเข้าเต่าเดินได้ช้ามากเขาใช้เวลา1วันในการไปถึงจุดหมายเดียวกันกับที่กระต่ายสามารถไปได้ภายในเวลา1นาทีเต่าหวังว่าเขาจะได้พบกระต่ายบ้างในช่วงนี้เขาไปหาสัตว์ตัวอื่นๆและบอกว่าเขาอยากจะแข่งขันกับกระต่าย
0: นะอยากแข่งกับเขางั้นเหรอสัตว์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดยังเอาชนะกระต่ายไม่ได้เลยนายจะชนะได้ยังไง
3: เรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเอง
1: เต่าไปหากระต่าย
4: สวัสดีคุณกระต่ายผมตามหาคุณมานานแล้ว
1: กระต่ายถามด้วยความสงสัย
5: แล้วนายตามหาฉันทำไม
4: ผมได้ยินมาว่าคุณเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในป่าคือนั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดแต่เพื่อให้แน่ใจผมอยากจะแข่งกับคุณจะได้รู้ว่าใครเร็วกว่ากัน
1: ทันทีที่เจ้าเต่าพูดจบเจ้ากระต่ายก็เริ่มหัวเราะเสียงดังลั่นจนสัตว์ตัวอื่นๆได้ยินกันไปทั้งป่าก
5: ับฉันเนี่ยนะจะวิ่งจะแข่งวิ่งล้อกันเล่นหรือเปล่านายแซงฉันไม่ได้หรอกกว่านายจะก้าวได้ฉันก็ไปถึงเส้นชัยแล้ว
4: ถ้าเราไม่แข่งเราก็ไม่รู้หรอกจริงไหม
5: ได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันพรุ่งนี้เช้าเรามาแข่งกัน
1: เมื่อเต่าเริ่มเดินจากไปเจ้ากระต่ายก็หัวเราะต่อเช้าวันรุ่งขึ้นสัตว์ทั้งหลายมาถึงลู่แข่งวิ่งพวกเขาเห็นเต่ามารอที่เส้นเริ่มต้นพร้อมออกตัวด้วยความมั่นใจเจ้าเต่ายิ้ม
3: บอกฉันทีเถอะว่านายจะเอาชนะกระต่ายได้ยังไง
4: ถ้าเขาทั้งหยิ่งยะโสและชอบคุยโวอย่างที่พวกนายว่าล่ะก็การแข่งขันนี้ก็คงจะไม่ยากเลยล่ะ
1: หลังจากนั้นไม่นานโดยท่าทางโอหังของเขากระต่ายก็มาถึงสนามแข่งพร้อมถือแครอทมาด้วยในมือ
5: มาแข่งให้จบๆไปเถอะฉันยังไม่ได้ทานมื้อเช้าเลย
1: เมื่อเตรียมตัวขั้นสุดท้ายเรียบร้อยพวกเขาก็เข้าที
3: ่ใครไปถึงเส้นสีแดงที่ปลายป่าก่อนเป็นผู้ชนะ
1: เมื่อตัวตุ่นให้สัญญาณเริ่มเจ้ากระต่ายพุ่งตัวออกไปราวกับลูกศรในขณะที่เจ้าเต่าเริ่มเดินไปอย่างเชื่องช้าโอ้โหกระต่ายหายไปอย่างไร้ร่องรอยสัตว์ต่างๆที่มาดูการแข่งขันก็คิดว่าเจ้าเต่าคงจะแพ้ซะแล้วหลังจากวิ่งไปสักพักกระต่ายหยุดและมองไปข้างหลังแต่เขาไม่เห็นอะไรเลย
5: สภาพนี้ท่าทางเจ้าเต่าคงจะไปไม่ถึงเส้นชัยคืนนี้ซะแล้วฉันนั่งกินแครอทให้หมดก่อนดีกว่าก
1: ระต่ายกินแครอทจนเสร็จมองไปที่ถนนและเห็นเต่ากำลังมาจากไกลๆด้วยรอยยิ้มแสแยะเขายืนขึ้นและเริ่มวิ่งต่อกระต่ายเกือบไปถึงเส้นชัยแล้ว
5: ฉันมักจะง่วงหลังมื้อเช้างั้นฉันจะนั่งใต้ต้นไม้และเงียบสักหน่อยดีกว่า
1: ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในชัยชนะกระต่ายพลอยหลับไปเต่ายังคงเดินต่อไปด้วยความเชื่องช้าอย่างมากแต่ก็เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกันในที่สุดเขาก็มาอยู่ข้างกระต่าย

0: เขาเห็นว่ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยเขาจึงเดินต่อไปโดยไม่หยุดสักพักหนึ่งกระต่ายตื่นขึ้นเมื่อเขามองไปข้างหลังเขาไม่เห็นเต่าซะแล้ว
1: มองไม่เห็นเต่าเลยสงสัยเขาคงไม่อยากแข่งแล้วแข่งให้จบๆไปเลยแล้วกัน
0: ในขณะที่กระต่ายค่อยๆไปยังเส้นชัยอย่างช้าๆเขาเห็นอะไรเอ่ยเจ้าเต่าได้แซงเขาไปซะแล้วอันที่จริงเจ้าเต่ากำลังจะถึงเส้นชัยแล้วด้วยกระต่ายใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่พยายามวิ่งแซงเต่าแต่ทว่าเจ้าเต่าก็เข้าเส้นชัยไปซะแล้วสัตว์ที่รออยู่ที่เส้นชัยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากพวกเขาโยนเต่าขึ้นไปในอากาศด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เจ้ากระต่ายได้แต่ยืนเศร้าส้อยอยู่ในมุมเจ้าเต่าผู้ชนะการแข่งขันเดินไปหากระต่าย
1: คุณกระต่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเสมอต้นเสมอปลายในทุกสิ่งที่ทำการคุยโวโอ้อวดและหลงตัวเองเป็นจุดอ่อนผมเอาชนะคุณได้ไม่ใช่เพราะว่าผมเร็วกว่าแต่เป็นเพราะว่าผมฉลาดกว่าและผมตั้งใจในสิ่งที่ทำ
2: นายพูดถูกตั้งแต่นี้ไปฉันจะเลิกโอ้อวดความเร็วของฉันกับทุกคน
1: ฉันควรจะกลับแล้วล่ะบ้านฉันต้องเดินทางไปอีกไกล
0: เจ้าเต่ายิ้มและเริ่มออกเดินทางกระต่ายได้รับบทเรียนที่ดีและรับรู้ถึงความผิดพลาดของตนหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาไม่เคยโอ้อวดและก็ไม่เคยแข่งวิ่งอีกเลย

0: 19ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนินโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำคงสิริศรีหานามสทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริงๆ

0: แน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
2: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: รู้เท่าทันโลกเทคโนโลยีกับรายการ IT iTalk

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz และช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 KHz นะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีข่าวสารด้านเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นรู้เท่าทันกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและก็ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับไปเริ่มต้นในเรื่องของด้านเทคโนโลยีกันนะครับซึ่งวันนี้ทางรายการก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับซึ่งก็เป็นอาวุธสำคัญแห่งอนาคตในการรับมือภัยพิบัติไทยและก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้โลกของเรานะครับเผชิญทั้งภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นและก็การแข่งขันทางเทคโนโลยีที่เข้มข้นเทคโนโลยีอวกาศก็กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของหลายประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติการหารือระหว่างศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กับนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้สะท้อนทิศทางสำคัญนะครับว่าประเทศไทยนั้นกำลังเร่งต่อยอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ได้ร่วมหารือนะครับก็คือความร่วมมือด้านอวกาศดาวเทียมและการใช้ข้อมูลร่วมกับระบบ IoT เพื่อที่จะพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคตตั้งแต่การติดตามปริมาณฝนน้ำท่วมดินถล่มไฟป่า PM 2.5 ไปจนถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะครับซึ่งเทคโนโลยีในการช่วยรับมือภัยพิบัตินี้ทางเทคโนโลยีดาวเทียมและเรดาร์ SAR ก็สามารถที่จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้แม้แต่ช่วงฝนตกหนักหรือช่วงเวลากลางคืนช่วยให้ภาครัฐได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วระบบ IoT นะครับก็อาจจะถูกนำมาเชื่อมกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำความชื้นในดินหรือคุณภาพอากาศเพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าผ่านระบบดิจิทัลและก็แอปพลิเคชันต่างๆซึ่งประโยชน์ที่ประเทศไทยอาจจะได้รับจากเทคโนโลยีอนาคตก็จะช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการการยกระดับการตัดสินใจของภาครัฐด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศสร้างบุคลากรรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคตด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันไทยก็เดินหน้าพัฒนากำลังคนผ่านหลักสูตรโคเซนและความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์เพื่อที่จะสร้างบุคลากรรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตด้วยสิ่งที่น่าจับตาก็คือไทยเริ่มมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ระบบข้อมูลดาวเทียมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐมหาวิทยาลัยและก็ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการยกระดับประเทศสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคในอนาคตถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจด้านอวกาศแต่หากพัฒนาบุคลากรรักษาความต่อเนื่องด้านนโยบายและต่อยอดความร่วมมือในระดับนานาชาติได้ก็จะมีโอกาสที่เทคโนโลยีอวกาศและข้อมูลดาวเทียมจนกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

0: ายภาพหรือคลิปวิดีโอแล้วดันมีคนแปลกหน้าติดเข้ามาในกล้องด้วยแบบไม่ตั้งใจกรณีนี้ผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่พบกับกรอบคุ้มกันความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการแอบใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของเราโดยไม่บอกกล่าวหรือไม่ได้รับอนุญาตได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะชวนมาทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปซึ่งมีภาพของบุคคลอื่นติดเข้ามาในกล้องของเราด้วยเนื่องจากภาพของบุคคลอื่นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งตามกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเมื่อเราเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันจะทำให้เราสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้แล้วการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแล้วติดบุคคลอื่นเช่นเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็มีการถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอติดภาพของบุคคลอื่นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้จะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบคือไม่ผิดค่ะหากเก็บภาพของและวิดีโอเหล่านั้นเป็นของส่วนตัวและไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายต่อไปก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วหากภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นที่มีหน้าของบุคคลอื่นติดมาด้วยเรานำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอมมาก่อนจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบก็คือว่าเราโพสต์ได้ค่ะหากว่าภาพหรือข้อมูลส่วนตัวแบบนั้นเราไม่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะร้องขอให้เราลบภาพของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะหากมีการนำภาพของคนอื่นไปตัดต่อหรือนำภาพของเขาไปใช้เผยแพร่โดยที่เขาไม่ได้ให้ความยินยอมหรือนำไปใช้หาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นนำไปใช้ประกอบการโฆษณาไปใช้ในทางการตลาดหรือมีการนำภาพถ่ายของเขาไปหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆจนเขาได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือทำให้ได้รับความอับอายอย่างนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA มาตรา27ซึ่งมีโทษทางอาญานะคะนอกจากนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ซึ่งทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญซึ่งจะมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุกนอกจากนี้เจ้าของข้อมูลเองก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเราในกรณีที่ทำให้เขาได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะมีเรื่องของการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับซึ่งหลายท่านก็คงกังวลในเรื่องของการยกเลิกต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ทางกสทช.นะครับก็ได้มีการย้ำชัดนะครับว่าการยกเลิกเน็ตบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าปรับซึ่งปัญหาการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเป็นหนึ่งในข้อร้องเรียนสำคัญของผู้บริโภคไทยนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ให้บริการกำหนดสัญญาผูกมัด 1-2 ปีพร้อมเรียกค่าปรับหลักพันบาทหากลูกค้าขอยกเลิกก่อนครบกำหนดจนทำให้ผู้ใช้จำนวนไม่น้อยจำใจใช้บริการต่อแม้ไม่ต้องการใช้งานแล้วนะครับซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องรอครบสัญญาและไม่ควรถูกเรียกเก็บค่าปรับที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะครับซึ่งก็อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องของมาตรฐานสัญญาให้บริการโทรคมนาคมพ.ศ. 2549ข้อ32ก็ได้มีการระบุนะครับว่าผู้ใช้บริการสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อเพียงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5วันและชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้งานจริงเท่านั้นซึ่งประเด็นดังกล่าวก็ทำให้มีเงื่อนไขที่ระบุว่าต้องใช้บริการครบ1ปีหรือ2ปีมิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับก็ได้มีการตั้งคำถามถึงความสอดคล้องกับหลักคุ้มครองผู้บริโภคและอาจไม่สามารถที่จะใช้เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าได้ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านโดยผู้ใช้หลายรายก็ได้มีการระบุนะครับว่าผู้ให้บริการบางแห่งการยกเลิกยุ่งยากกว่าที่ควรเช่นการโอนสายไปยังฝ่ายรักษาฐานลูกค้าเพื่อที่จะเสนอโปรโมชั่นลดราคาแลกกับการต่อสัญญาใหม่หรือเพิ่มเงื่อนไขต่างๆจนผู้บริโภคเกิดความสับสนนอกจากนี้นะครับยังมีกรณีที่ลูกค้าถูกกำหนดให้นำอุปกรณ์เช่นเราเตอร์หรือกล่องรับสัญญาณไปคืนที่ศูนย์บริการหลักเพียงบางแห่งซึ่งอาจอยู่ห่างไกลและไม่สะดวกต่อการเดินทางบางรายถูกแจ้งว่าหากไม่คืนอุปกรณ์ภายในวันเดียวกันจะไม่สามารถที่จะยกเลิกบริการได้ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนยอมจ่ายค่าปรับเพื่อที่จะยุติปัญหาโดยเร็วซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้บริโภคก็ได้มีการแนะนำนะครับว่าขั้นตอนสำคัญที่สุดในการยกเลิกบริการก็คือการเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนโดยควรที่จะจัดทำหนังสือแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและขอให้พนักงานลงนามรับเอกสารหรือประทับตราเป็นหลักฐานในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังศูนย์บริการผู้ใช้สามารถที่จะส่งเอกสารผ่านอีเมลทางการของบริษัทหรือส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับเพื่อที่จะยืนยันในวันและก็เวลาที่แจ้งยกเลิกได้อย่างชัดเจนขณะเดียวกันนะครับผู้บริโภคก็ควรที่จะถ่ายภาพอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนส่งคืนและตรวจสอบใบเสร็จหรือยอดเรียกเก็บงวดสุดท้ายให้ละเอียดโดยค่าบริการควรที่จะถูกคำนวณตามวันที่ใช้งานจริงเท่านั้นหากภายหลังการยกเลิกยังถูกเรียกเก็บค่าปรับหรือมีการส่งใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมผู้ใช้ไม่ควรรีบชำระเงินทันทีแต่ควรที่จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและยื่นร้องเรียนต่อกสทช.ผ่านสายด่วน1200กด1หรือร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคโทรศัพท์1502ในมุมของผู้บริโภคหลายฝ่ายมองว่าการยกเลิกบริการก็ควรที่จะเป็นสิทธิพื้นฐานที่ดำเนินการได้ง่ายและก็โปร่งใสไม่ควรที่จะถูกให้กลายเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากจนผู้ใช้รู้สึกว่าการสิ้นสุดสัญญากลับเป็นจุดเริ่มต้นของภาระใหม่ที่ไม่จำเป็นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับจากข้อมูลข่าวจริงประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งหลายท่านนะครับก็คงจะมีการเปิดบลูทูธค้างไว้ซึ่งก็อาจจะทำให้แฮกเกอร์เข้ามาแฮกเครื่องของเราได้นะครับซึ่งหลายคนนะครับก็มีการเปิดบลูทูธทิ้งไว้ทั้งวันต่อหูฟังบ้างเชื่อมนาฬิกาบ้างแล้วก็ลืมปิดแต่รู้ไหมนะครับว่าบลูทูธนั้นที่เปิดค้างอาจจะกลายเป็นช่องให้มิจฉาชีพเข้าถึงเครื่องเราแบบไม่รู้ตัวนะครับมิจฉาชีพนะครับก็อาจจะใช้ช่องโหว่นี้โจมตีเราได้3รูปแบบหลักๆก็คือ Blue Sniffing สายแอบดูดข้อมูลนะครับซึ่งแฮกเกอร์จะใช้ซอฟต์แวร์สแกนหาบลูทูธที่เปิดทิ้งไว้แล้วก็มีการลักลอบเชื่อมต่อดึงรูปภาพรายชื่อหรือข้อความส่วนตัวของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับ Blue Bugging ก็คือสายยึดเครื่องดักฟังซึ่งก็เป็นอันตรายขั้นสุดนะครับเวลาเจาะผ่านช่องโหว่เพื่อที่จะเข้าควบคุมมือถือของเราจากระยะไกลแอบโทรออกส่งข้อความหรือแม้กระทั่งแอบเปิดไมค์ดักฟังเราคุยกันนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือ location tagging อันนี้ก็จะเป็นสายแบบตามรอยพิกัดอุปกรณ์พกพาก็จะปล่อยสัญญาณออกมาเป็นระยะมิจฉาชีพก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือนั้นตรวจจับเพื่อที่จะแกะรอยตามพิกัดแล้วก็เคลื่อนไหวของเราในที่สาธารณะได้ซึ่งวิธีป้องกันนะครับโดยเรานั้นสามารถที่จะเริ่มทำได้ทันทีก็คือปิดเมื่อไม่ใช้เลิกต่อหูฟังหรือลำโพงก็ให้ปิดบลูทูธทันทีเพื่อให้ฝึกเป็นนิสัยนะครับซ่อนตัวไว้ก่อนถ้าจำเป็นต้องเปิดให้ตั้งค่าสถานะอุปกรณ์เป็นไม่สามารถค้นพบได้นะครับไม่ล็อกอินอัตโนมัติตั้งค่าให้เครื่องต้องถามก่อนจับคู่เสมออย่าปล่อยให้เชื่อมต่อเองอัปเดตระบบสม่ำเสมอนะครับซึ่งอัปเดต iOS หรือ Androidให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ความปลอดภัยแล้วก็สละเวลาปิดบลูทูธไม่กี่วินาทีก็จะช่วยป้องกันเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเราให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพได้นี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับเวลาเรานั้นเปิดบลูทูธทิ้งไว้ก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาขโมยข้อมูลในมือถือของเราได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนการประมูลการกุศลปลอมนะครับซึ่ง3จุดสังเกตนะครับในการเข้าข่ายประมูลการกุศลปลอมก็จะมีการเร่งรัดเวลาเกินไปตั้งเวลาปิดประมูลกระชั้นชิดมากเช่นภายใน 1-2 ชั่วโมงเพื่อบีบให้เหยื่อนั้นรีบตัดสินใจโดยไม่มีเวลาตรวจสอบหน้าม้าก็จะมีการปั่นราคาผิดปกติมีบัญชีอวตารที่ไม่มีรูปโปรไฟล์เพิ่งสร้างใหม่เข้ามาคอมเมนต์ดันราคาแข่งอย่างดุเดือดเพื่อที่จะสร้างความรู้สึกเสียดายถ้าไม่ได้นะครับบัญชีรับโอนเป็นชื่อบุคคลอ้างว่าระดมทุนให้มูลนิธิแต่ตอนโอนเงินกลับให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวนายนางหรือว่านางสาวโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนหรือว่าประธานโครงการนะครับซึ่งวิธีเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินทำบุญตรวจสอบกับมูลนิธิต้นทางโดยตรงก่อนโอนเงินโดยทักเพจอย่างเป็นทางการหรือโทรสอบถามมูลนิธิที่ถูกอ้างชื่อว่ามีการจัดกิจกรรมประมูลร่วมกับผู้จัดรายนี้จริงหรือไม่นะครับโอนเข้าบัญชีมูลนิธิเท่านั้นหากเป็นการทำบุญที่โปร่งใสบัญชีปลายทางควรเป็นชื่อของมูลนิธิหรือว่าองค์กรการกุศลนั้นๆไม่ใช่บัญชีส่วนบุคคลนะครับเช็คประวัติผู้จัดประมูลนำชื่อนามสกุลหรือเลขบัญชีของผู้จัดไปเซิร์ชใน Google หรือกลุ่ม Backlist เพื่อที่จะดูว่ามีประวัติโกงเงินมาก่อนหรือไม่นี่ก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนในเรื่องของการประมูลการกุศลปลอมนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ
ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็ววันสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URLทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
11: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายร แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝัง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตี

0: บริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: อยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี
3: ้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นที่

เชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
8: ไม่ดีหรอกมั้ง
9: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
7: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
9: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
7: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
9: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
7: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
9: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
7: เจงเพ
10: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะวันอาทิตย์10นาฬิกาเศษค่ะทางสวทชเชียงใหม่ติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะอัปเดตข่าวสารการท่องเที่ยวนะคะวันนี้มีข่าวดีมาฝากท่านผู้ฟังด้วยแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนี่แหละค่ะแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าข่าวดีที่บอกคืออะไรนะคะประเทศไทยของเรานั้นได้รับอะไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจในวันนี้ค่ะ

เรามาเริ่มต้นข่าวดีกันก่อนนะคะข่าวแรกที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงราของรายการเที่ยวไปตามใจในวันนี้ค่ะได้เรียกว่าประเทศไทยของเรานั้นนะคะได้รับการจัดอันดับแล้วก็คว้าอันดับ1ประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชื่อดังระดับโลกค่ะได้มีการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกซึ่งผลของการจัดอันดับนะคะประเทศไทยของเราคว้าอันดับ1มาครองเลยนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องเป็นสิ่งที่ยืนยันค่ะว่าอาหารไทยนั้นครองใจนักเดินทางจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนิตยสารที่ว่านี้นะคะก็คือนิตยสาร Condé Nast Traveler นะคะนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชื่อดังระดับโลกที่ได้ประกาศผลรางวัลLeaders Choice Award 2025นะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าประเทศไทยของเรานั้นได้รับการโหวตจากนักเดินทางทั่วโลกเลยนะคะย้ำว่าเป็นนักเดินทางทั่วโลกเป็นประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกค่ะเกณฑ์การจัดอันดับนะคะมาจากการประเมินในเรื่องของประสบการณ์ด้านอาหารวัฒนธรรมการกินนะคะความหลากหลายของเมนูคุณภาพของวัตถุดิบและเอกลักษณ์ทางรสชาติของแต่ละประเทศนั่นเองค่ะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะซึ่งประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับว่าให้อยู่อันดับ1เลยนะคะเป็นประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกซึ่งได้รับการโหวตถึง 98.33 คะแนนด้วยกันนะคะก็ลดหลั่นลงมาอันดับ2เป็นอิตาลีค่ะส่วนอันดับ3นั้นญี่ปุ่นนะคะอันดับ4เวียดนามอันดับ5สเปนอันดับที่6นิวซีแลนด์อันดับที่7ศรีลังกานะคะอันดับที่8กรีซอันดับที่9แอฟริกาใต้อันดับที่10เปรูค่ะอันดับที่11มาลดีฟแล้วก็อันดับที่12โคลัมเบียอันดับที่13มอร็อกโกอันดับที่14ฝรั่งเศสและอันดับที่15นั่นคือตุรกีค่ะตุรกีนะคะขออภัยด้วยเอาละค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะในฐานะที่เราก็เป็นเจ้าบ้านด้วยนะคะแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวอย่างบ้านเรานะคะก็เราก็เป็นเจ้าบ้านที่พร้อมต้อนรับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานั้นติดอันดับหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะล่าสุดก็เป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางรสชาติทางด้านอาหารนี่เองนะคะทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมการทานด้วยนะคะความหลากหลายของเมนูแน่นอนว่าอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งก็นักเดินทางทั่วโลกเลยนะคะที่เขาโหวตให้ประเทศไทยนั้นเป็นอันดับ1ไปครองเลยนะคะประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกนั่นเองค่ะกลับมาติดตามประเด็นอื่นกันในช่วงหน้านะคะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเราจะมาต้อนรับสมาชิกใหม่ซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ

เรามีสมาชิกใหม่กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังทราบหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ที่เชียงใหม่นะคะเป็นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเข้าได้สมาชิกใหม่แล้วก็พร้อมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่จะไปชมความน่ารักของลูกม้าลายค่ะพร้อมกับเตรียมที่จะให้ทุกท่านนั้นนะคะโหวตตั้งชื่อเร็วๆนี้ด้วยค่ะซึ่งทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก็ประสบความสำเร็จนะคะในการต้อนรับลูกม้าลายเป็นเพศเมียตัวใหม่ค่ะสุขภาพนั้นแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาเดินคลอเคลียคุณแม่ของเขาไม่ห่างเลยพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักอย่างใกล้ชิดแล้วณส่วนแสดงสัตว์แอฟริกานะคะซึ่งทั้งนี้ใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ไปชมความน่ารักของน้องได้ค่ะซึ่งทางสวนสัตว์เองก็ได้โชว์ศักยภาพความสำเร็จนะคะด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าประกาศเปิดตัวสมาชิกใหม่ล่าสุดอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือลูกม้าลายเป็นเพศเมียนะคะ1ตัวสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะเดินคลอเคลียคุณแม่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ค่ะก็นับว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่น่ายินดีของทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะคะที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นลูกม้าลายเพศเมียเขาเกิดเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยลูกนั้นเกิดจากแม่ม้าลายที่มีอายุ7ปีนะคะแล้วก็พ่อม้าลายอายุ9ปีปัจจุบันก็มีในส่วนของทีมสัตวแพทย์แล้วก็ผู้ดูแลสัตว์นั้นดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะน้องก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่าเริงตามวัยสามารถที่จะทานนมจากแม่ได้ตามธรรมชาตินะคะโดยมีแม่เขาก็คอยเฝ้าดูแลไม่ห่างด้วยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกและมีส่วนร่วมนะคะในการร่วมโหวตตั้งชื่อเพื่อชิงรางวัลในเร็วๆนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและเด็กๆด้วยนะคะมาสัมผัสความน่ารักกับน้องม้าลายรวมถึงสัตว์ประเภทอื่นๆด้วยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปที่นั่นก็อย่าลืมแวะไปชมความน่ารักของน้องได้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นเนี่ยในช่วงหน้าค่ะท่านยังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

สายมูเตรียมความพร้อมกันหรือยังคะวันที่1มิถุนายนนี้นะคะสำหรับสายมูทั้งหลายค่ะก็พร้อมที่จะไปเยือนที่ถ้ำนาคาได้แล้วนะคะเขาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยววันที่1มิถุนายน2569นี้แล้วหลังจากที่ปิดฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศนะคะเพื่อที่จะให้พื้นป่าแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวนั้นกลับมาสมบูรณ์ค่ะพร้อมที่จะรองรับสายมูสายผจญภัยที่รอคอยการกลับมาเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะถ้ำนาคาตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเลยของจังหวัดบึงกาฬที่โดดเด่นทั้งในด้านของความงดงามตามธรรมชาตินะคะและตำนานความเชื่อที่เกี่ยวกับพญานาคค่ะจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยไฮไลท์สำคัญของถ้ำนาคาก็คือลวดลายบนพื้นผิวหินนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับเกล็ดงูขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เรียกว่าซันแครกนะคะกระบวนการกัดกร่อนของหินตามธรรมชาติค่ะทำให้เกิดร่องรอยแตกเป็นลวดลายที่สวยงามประกอบกับรูปร่างนะคะของแนวหินที่โค้งตัวคล้ายกับพญานาคกำลังขดตัวอยู่นั่นเองค่ะจนกลายเป็นภาพอันน่าอัศจรรย์และสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้มาเยือนนะคะนอกจากความสวยงามแล้วเส้นทางเดินขึ้นถ้ำนาคายังเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับสายมูและสายผจญภัยด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินทางผ่านป่ารวมถึงเส้นทางธรรมชาติหลายกิโลเมตรค่ะผู้ที่จะเดินทางไปพิชิตถ้ำนาคาต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจกันด้วยนะคะเส้นทางพิชิตศรัทธาระยะทางประมาณ 1,400 เมตรใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4-5 ชั่วโมงด้วยกันเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติค่ะที่มีทั้งบันไดสลับกับทางเดินนะคะทางดินเป็นทางดินด้วยและบางจุดก็ต้องดึงเชือกเพื่อที่จะช่วยพยุงตัวของเราตอนที่ขึ้นแล้วก็ตอนลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอการกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะนับเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้กลับไปสัมผัสทั้งความงดงามของธรรมชาติและความลี้ลับแห่งศรัทธาและบรรยากาศกลางผืนป่าอันเงียบสงบของบึงกาฬอีกครั้งนะคะใครที่เป็นสายมูแล้วก็สายผจญภัยรอคอยที่จะไปพิชิตถ้ำนาคาวันที่1มิถุนายนนี้นะคะเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาที่นี่อีกครั้งค่ะหลังจากที่ปิดฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศไปนะคะในช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่นานพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ทางขึ้นไปบนถ้ำนาคาต้องอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติฉะนั้นจะมีทั้งในช่วงที่ลำบากหน่อยนะคะอาจจะต้องใช้เชือกในการที่จะโหนตัวเองในการขึ้นลงด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นร่างกายต้องพร้อมด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะมาดูในส่วนของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่ได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกนะคะที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคม2569และส่งใบสมัครนะคะระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นี้ค่ะทั้งนี้นะคะปัจจุบันทั่วโลกเลยมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจำนวน229แห่งใน50ประเทศด้วยกันนะคะโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจำนวน21แห่งค่ะใน5ประเทศนั่นคือที่มาเลเซีย2แห่งนะคะเวียดนาม4แห่งอินโดนีเซีย12แห่งฟิลิปปินส์1แห่งและไทย2แห่งด้วยกันนะคะทั้งนี้ปัจจุบันอุทยานธรณีในประเทศไทยนะคะมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจำนวน2แห่งนั่นคือที่อุทยานธรณีโลกสตูลค่ะแล้วก็อุทยานธรณีโลกโคราชนะคะ2แห่งนี้ทั้งนี้อุทยานธรณีอุบลราชธานีนั้นนะคะเป็นอุทยานระดับท้องถิ่นค่ะเมื่อวันที่4พฤษภาคม2554และได้รับการรับรองนะคะให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศครั้งแรกเมื่อวันที่22สิงหาคม2562ครอบคลุมในพื้นที่4อำเภอด้วยกันก็คือในส่วนของอำเภอโพไซนะคะอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอคงเจียมและอำเภอสิรินธรค่ะที่มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาตินะคะทั้งเรื่องของธรณีสันฐานนะคะแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกระทรวงศึกษาธิการก็จะดำเนินการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีนี้ล่ะค่ะเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกนะคะต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโกณกรุงณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสต่อไปด้วยค่ะก็ติดตามความคืบหน้าต่อไปด้วยนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรจะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้าวันอาทิตย์หน้านะคะ10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าของจังหวัด
10: นางอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายการได้แก่ผ้ากาบบัวอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีและทุเรียนลำโดมอุบลราชธานีณบ้านคำปุญถนนศรีสะเกษอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายมีชัยแต้สุริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ให้คำปรึกษาในการจัดทำคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า ค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สินค้าในพื้นที่โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากระบวนการผลิตและจุดเด่นสินค้า GI แต่ละชนิดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทีมูคาทาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของกรุงเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายและประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนตื่นว่ากองทั

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๊งเพ่
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
8: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาด

0: ต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญพบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันอาทิตย์ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นคลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์ที่ช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นและคลื่น 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์ช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบ้านไม่รู้รวยครับรายการดีๆที่จะทำให้คุณก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมทัศน์แจ่มสีโรตีคนเดิมนะครับเราก็มาพร้อมกับเกร็ดสาระความรู้ด้านสุขภาพมากมายนะครับอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยเฉพาะในวันนี้ครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเราเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฤดูฝนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองนะรับรองได้เลยครับคุณผู้ฟังว่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่อนข้างที่จะง่ายเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งในเรื่องของวันนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราจะนำมาพูดก็จะเป็นทั้งในโรคในช่วงฤดูฝนที่เรามักจะพบบ่อยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองนะทั้งคนปกติรวมถึงใครที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุอันนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงเรื่องของสมุนไพรที่ควรที่จะรับประทานในช่วงฤดูฝนจะมีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรที่จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเราทำให้เราเนี่ยลดโอกาสการเจ็บป่วยลดลงจะมีอะไรบ้างก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเรารวมถึงจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็จะมีฝนตกโปรยปรายถึงแม้ว่าในปีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะบอกว่าอุ้ยฝนเนี่ยมันจะตกลดน้อยลง 10% แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ของจังหวัดเชียงใหม่เองก็ยังคงมีฝนอยู่นะฮะซึ่งเวลามีฝนมาอุณหภูมิสังเกตดูไหมอุณหภูมิเนี่ยมันจะเย็นลงนะฮะแล้วความชื้นในอากาศมันจะสูงขึ้นรวมถึงมันยังมีพวกแหล่งน้ำท่วมขังต่างๆพวกนี้ครับเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของโรคหลายชนิดเลยแล้วก็มันก็ยังมีโรคที่สามารถที่จะกระจายสู่คนได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางน้ำหรือว่าจะเป็นพวกสัตว์พาหะนำโรคอย่างพวกยุงแมลงวันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหน้าฝนถ้าเกิดว่าใครไม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองภูมิต้านทานต่ำมันก็มีโอกาสสูงมากครับคุณผู้ฟังที่จะได้รับผลกระทบอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อโรคหรือว่ามีการป่วยออดๆแอดๆได้เลยครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับ4โรคในฤดูฝนที่เรามักจะพบบ่อยๆอย่างแรกครับหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด-19จากโรคระบาดหนักที่เรารู้จักกันก่อนหน้านี้นะกลายเป็นโรคประจำฤดูเป็นที่เรียบร้อยนะโควิด-19 นะครับหรือว่าโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงก็ติดต่อผ่านการหายใจเอาพวกละอองฝอยการไอการจามน้ำมูกรวมถึงน้ำลายเข้าสู่ปากสู่จมูกหรือว่าหายใจลงสู่ปอดนั่นเองนะครับหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราเอามือไปสัมผัสกับวัตถุที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มันปนเปื้อนอยู่แล้วไปโดนจมูกโดนปากหรือว่าตามันเลยทำให้เกิดการติดเชื้อนั่นเองนะโควิด-19 เป็นไวรัสนะครับเป็นไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียนะซึ่งโดยอาการทั่วไปก็มักจะออกอาการภายใน 3-4 วันนะจะเริ่มมีอาการไข้ไอคัดจมูกน้ำมูกไหลหายใจลำบากเจ็บคออ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับการดมหรือว่ารับรสผิดปกติเรื่องของการดมการรับรสผิดปกติอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของโควิด-19 ด้วยนะที่จะทำให้เราแยกออกได้ว่าอันไหนคือเราป่วยธรรมดาอันไหนคือป่วยจากโควิด-19 นะครับช่วงนี้ก็อยากจะให้แนะนำตัวอยากจะให้แนะนำในเรื่องของตัวหน้ากากอนามัยซึ่งหน้ากากอนามัยก็ควรที่จะใส่หน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ใครที่จะออกไปไหนมาไหนนะครับในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องไปในพื้นที่ที่คนหมู่มากไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรก็ตามก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาจริงๆแล้วอยากจะให้กักตัวแยกตัวกับทางครอบครัวถ้าเกิดว่าใครมีครอบครัวที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุแล้วก็หญิงตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวมานะฮะแล้วก็ไปที่คนหมู่มากมาก็คืออยากจะให้แยกตัวจากคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางสักนิดนึงเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยมันก็
ค่อนข้างที่จะอันตรายกับกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์นะครับหรือว่าเด็กน้อยๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยถ้ากลับมาแล้วมีอาการผิดปกตินะครับมีอาการไข้มีไอมีจามใช้ไปซื้อชุดตรวจ ATK เลยปัจจุบันราคาไม่แพงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเห็นผลเป็นบวกเห็นผลเป็นบวกก็คือมันจะมีขีด2ขีดตัว C แล้วก็ตัว T อันเนี้ยก็คือติดโควิด19เข้าแล้วนะฮะก็ขอให้กักตัวแยกตัวแล้วก็รักษาตามอาการแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงมีอาการรุนแรงก็คือมันมีภาวะปอดอักเสบหายใจเนี่ยมันมีเสียงวีดวีดวีดวีดแล้วเนี่ยโอ้อย่าอยู่เฉยๆนะโทรหาหมอเลยนะไปหาหมอจะดีที่สุดให้หมอรักษานะครับนอกเหนือจากโควิด19แล้วคุณผู้ฟังก็จะมีไข้หวัดใหญ่ครับคุณผู้ฟังไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์นะอินฟลูเอนซ่านะครับเป็นโรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มันก็จะแบ่งเป็นประเภท A ประเภท B ประเภท C นะครับก็อยู่ในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็สามารถที่จะติดต่อจากคนผ่านการหายใจเอาละอองฝอยไอจามน้ำมูกน้ำลายเข้าไปหรือว่าไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่มันมีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ปนเปื้อนแล้วใช้มือไปสัมผัสโดนจมูกปากหรือว่าตาก็มักจะมีอาการเนี่ยเริ่มมีอาการนะฮะ 1-4 วันของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันมีอาการหนาวสั่นปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีอาการไอน้ำมูกไหลเจ็บคอตาแดงตาแฉะอันนี้มีเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็อ่อนเพลียนะมันจะไม่เหมือนกับโควิด19เนาะโควิด19เนี่ยมันมีเรื่องของการดมกลิ่นหรือว่ารับรสผิดปกติมาด้วยเห็นไหมมันแตกต่างกันแล้วนะระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิด19นะครับก็คำแนะนำก็เหมือนกับโควิด19เลยนะครับทานยาลดไข้ดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเกิดว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราทานยาลดไข้แล้วอุณหภูมิร่างกายมันไม่ลดลงอันเนี้ยควรที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลจะดีที่สุดนะครับต่อไปก็คืออาการปอดบวมปอดอักเสบครับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือเชื้อราผ่านการหายใจไอจามหรือว่าสำลักเอาน้ำลายน้ำดื่มหรือว่าอาหารที่มันมีเชื้อสะสมบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนลงสู่ปอดมันก็เลยทำให้เกิดอาการปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบนั่นเองลักษณะก็คืออาการเนี่ยพอเริ่มป่วยมันจะเหมือนกับไข้หวัดมีไข้สูงครับอ่อนเพลียแล้วก็มีเสมหะร่วมกับอาการคลื่นไส้หายใจหอบเหนื่อยเฉียบพลันมีการอาเจียนแล้วก็เจ็บแน่นบริเวณหน้าอกนะครับคำแนะนำนะครับพอเริ่มมีไข้หวัดให้เว้นระยะห่างจากคนในครอบครัวก่อนนะครับแล้วก็ทานยาลดไข้ดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอถ้าเกิดว่าเรามีอาการไข้สูงลอยมีอาการอ่อนเพลียหายใจลำบากเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงโดยเฉพาะใครที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะอันนี้ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะครับอันนี้คืออาการโรคที่มากับระบบทางเดินหายใจนะอันนี้คือประเภทแรกประเภทที่2ก็คือโรคที่มันติดเชื้อทางเดินอาหารแล้วก็น้ำนะครับก็จะมีเรื่องของอุจจาระเฉียบพลันนะฮะก็เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากการที่เราเนี่ยไปรับเชื้อแบคทีเรียพยาธิโปรโตซัวหรือว่าไวรัสเข้าไปอย่างเช่นพวกโรต้าไวรัสหรือว่าโนโรไวรัสที่มันปนเปื้อนมากับอาหารน้ำดื่มแล้วก็น้ำแข็งที่มันไม่สะอาดกินอาหารก็กินอาหารสุกๆดิบๆนะครับหรือว่าอาหารที่มันมีแมลงวันตอมแล้วเนี่ยเราก็นำอาหารนั้นเข้าปากมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียอุจจาระเฉียบพลันได้ด้วยนะครับอาการของอุจจาระร่วงเฉียบพลันเนี่ยก็คือจะถ่ายอุจจาระเหลวถ่ายอุจจาระเป็นน้ำเนี่ย3ครั้งขึ้นไปภายใน24ชั่วโมงหรือถ่ายปนมูกเลือด1ครั้งหรือว่ามากกว่าภายใน24ชั่วโมงนะครับมีอาการปวดท้องท้องบิดปวดเบ่งปวดบีบเกร็งมีไข้อ่อนเพลียปวดเนื้อเมื่อยตัวคลื่นไส้อาเจียนหน้ามืดและใจสั่นนี่คืออุจจาระร่วงเฉียบพลันซึ่งเราอาจจะไปรับประทานอาหารที่มันไม่สะอาดมันไม่สดนั่นแหละนะครับคำแนะนำก็คือทานยาคาร์บอนหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อได้ทั่วไปนะครับก็เข้าไปบอกเลยว่าอยากจะซื้อยาคาร์บอนครับอะไรเงี้ยก็ซื้อมารับประทานแล้วก็จิบน้ำผสมผงเกลือแร่ด้วย
พื่อที่จะป้องกันภาวะร่างกายของเราขาดน้ำหากถ่ายเหลวต่อเนื่องเกิน 2-3 วันแถมมีไข้สูงอีกต่างหากปวดท้องรุนแรงถ่ายเป็นน้ำปริมาณมากคล้ายน้ำสาวข้าวมีอาการซึมปากแห้งกระสับกระส่ายปัสสาวะออกก็น้อยชีพจรเต้นก็เร็วอันนี้ควรนำไปพบแพทย์ได้แล้วนะครับอันนี้คือประเภทที่2ก็คือติดเชื้อทางเดินอาหารแล้วก็น้ำครับต่อไปก็คือติดเชื้อจากการสัมผัสโรคมือเท้าปากครับโรคติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนโทรไวรัสครับในระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจก็ผ่านจากการสัมผัสโดยตรงกับพวกน้ำมูกน้ำลายแผลตุ่มน้ำพองใสนะครับหรือว่าอุจจาระของคนที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสทางอ้อมกับวัตถุสิ่งของของเล่นที่เปื้อนเชื้อไวรัสแล้วนำเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ปีมีระยะฟักตัวเนี่ยประมาณ 3-5 วันนะครับอาการมันก็คือจะมีไข้อ่อนเพลียเจ็บปากเจ็บคอเริ่มงอแงน้ำลายไหลอันนี้คือเกิดขึ้นกับเด็กบุตรหลานต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ยังอยู่ในช่วงเปิดเทอมเนี่ยใครที่เป็นผู้ปกครองก็ต้องดูแลให้ดีน้องจะไม่อยากอาหารแล้วก็มีแผลที่กระพุ้งแก้มเพดานปากลิ้นมีผื่นขนาดเล็กเป็นจุดแดงนะครับแล้วก็มีตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้ารอบก้นแล้วก็อวัยวะเพศของน้องๆ นะครับอาจจะมีผื่นที่แขนขาตามตัวด้วยนะครับคำแนะนำก็คืออยากจะเอาให้เด็กนะครับหรือว่าผู้ป่วยไม่ให้ไปสัมผัสกับคนอื่นนะอย่าไปฝืนพาไปเรียนต่อนะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนอื่นเขาจะติดโรคไปด้วยนะฮะสวมหน้ากากอนามัยเช็ดตัวทานยาลดไข้ให้ทานอาหารอ่อนๆ นะครับแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งทำความสะอาดของใช้บ่อยๆถ้าเกิดว่าน้องมีไข้สูงเกิน39องศานะครับนานกว่า48ชั่วโมงมีอาการกระสับกระส่ายร้องไห้หนักมากอาเจียนบ่อยปวดหัวมากตัวซีดลายเหนื่อยหอบง่ายและอ่อนเพลียเนี่ยคือให้นำไปโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับต่อมาในช่วงหน้าฝนสิ่งที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือโรคฉี่หนูครับมันติดต่อจากสัตว์สู่คนผ่านการรับเชื้อก่อโรคฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเลปโตสไปราก็ได้เช่นเดียวกันนะที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์พาหนะนำโรคมันไม่ใช่แค่หนูนะคุณผู้ฟังสุกรสุนัขหรือว่าโคกระบืออันนี้สามารถที่จะเป็นพาหะนำโรคได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะปนเปื้อนมากับน้ำหลากไหลบ่าในช่วงฤดูฝนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันมีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อสู่คนผ่านผิวหนังบาดแผลตาจมูกปากได้เลยใครที่ลงน้ำนะคุณผู้ฟังสังเกตเท้าตัวเองว่าเฮ้ยเท้าตัวเองมีแผลมีอะไรไหมถ้ามีแผลนะอย่าไปลงลุยน้ำเป็นอันขาดมันมีโอกาสสูงที่คุณจะติดโรคฉี่หนูนะครับและมีโอกาสสูงที่จะติดพวกแบคทีเรียอะไรเข้าไปในแผลได้ด้วยนะฮะซึ่งระยะฟักตัวนะครับระยะฟักตัวจะอยู่ที่ 7-12 วันนะอาการก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะสับสนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่องและหลังส่วนล่างร่วมกับอาการมีไข้หนาวสั่นอาเจียนท้องเสียตาแดงแล้วก็เลือดออกใต้ตาขาวนะครับแนะนำเลยว่าช่วงฤดูฝนใครที่มีแผลนะอย่าไปลงลุยน้ำย่ำโคลนนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือต่อให้จะมีแผลหรือว่าไม่มีแผลครับอย่าไปลุยสุ่ม4สุ่ม5ควรที่จะใส่รองเท้าบูทนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้แผลโดนน้ำด้วยแล้วก็ปิดพลาสเตอร์ด้วยพลาสเตอร์กันน้ำนะครับทานอาหารให้ปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดทำความสะอาดที่พักบ่อยๆหนูมันจะได้ไม่มาถ้าเกิดว่ามีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงมีอาการหนาวสั่นแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่องโคนขาเนี่ยหลังจากที่เราไปสัมผัสพวกน้ำท่วมมาอันนี้ขอให้รีบพบแพทย์โดยทันทีเลยนะครับต่อไปก็คือโรคเมลิออยโดซิสนะครับโรคเมลิออยโดซิสเนี่ยเป็นโรคติดต่อผ่านการสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทั้งคนและก็สัตว์นะครับผ่านการสัมผัสกับแรงดิ้นอันนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าจะมีการหลายขั้นน่าจะรู้นะครับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเมลิออยมาโดยตลอดเลยนะครับมันติดเชื้อผ่านการสัมผัสกับแหล่งดินแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มันเป็นโรคเป็นรังโรคของเชื้อเลยแล้วก็เข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลการหายใจเอาละอองฝุ่นไอดินหรือว่าสำรักน้ำหรือว่ากลืนน้ำที่มันมีเชื้อก่อโรคระยะการฟักตัวอยู่ที่ 1-21 วันนะครับเฉลี่ยประมาณ 4-9 วันเนี่ยจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการมีไข้หายใจหอบเหนื่อยมี
ตุ่มหนองที่บริเวณฝีหรือว่าผิวหนังฝีหรือว่าหนองที่ปอดหรืออวัยวะภายในรวมไปถึงเนื้อเยื่อปอดก็อาจจะอักเสบได้ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้และอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดจนกระทั่งเสียชีวิตได้เลยครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสำหรับป้องกันโรคเมลิออโดริสนะครับก็คือการดื่มน้ำสะอาดทานอาหารสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองสวมรองเท้าบู ด้วยนะครับถุงมือยางกางเกงขา ยาวหรือว่าชุดลุยน้ำเนี่ยควรใส่ทุกครั้งก่อนทำเกษตรกรรมในช่วงหน้าฝนนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกระดับพวกไข้เลือดออกที่ติดต่อผ่านยุงมีไข้เลือดออกเนี่ยไข้เลือดออกนี้ก็สำคัญนะครับเราจะเจอพาหนะก็คือยุงลายเจอในช่วงเช้าครับถ้าเป็นตอนเย็นก็จะเป็นยุงรำคาญซะส่วนใหญ่นะครับไข้เลือดออกอันตรายคุณผู้ฟังในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่อาจจะมีฝนโปรยปรายลงมามันอาจจะไปขังในที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอาการของไข้เลือดออกเนี่ยก็คืออาการที่มีไข้สูงลอยเฉียบพลัน 39-40 องศาติดต่อกัน 2-7 วันครับรวมถึงมีอาการปวดศีรษะหน้าแดงปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาปวดข้อปวดกระดูกมีจุดเลือดออกตามผิวหนังอันนี้คือเอกลักษณ์ของไข้เลือดออกก็คือจะมีจุดเลือดออกตามผิวหนังแล้วก็ออกตามไรฟันมีจ้ำเลือดแล้วก็ผื่นแดงตามร่างกายมีอาการเบื่ออาหารด้วยคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนนะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับไข้เลือดออกนะใครที่ติดเชื้อครั้งที่2มักจะมีอาการรุนแรงกว่าครั้งแรกนะคุณผู้ฟังนะฮะอันนี้ก็ย้ำกันเพราะฉะนั้นใครที่เห็นตัวเองมีจุดแดงจำแล้วเนี่ยงดการทานยากลุ่มเอนเซดงดการทานยากลุ่มเอนเซดมันจะทำให้เลือดออกหนักมากกว่าเดิมให้ทานยาลบไข้กลุ่มพาราเซตามอลแล้วก็ห้ามใช้ยาเอสไพรินนะครับยาไอบูโปรเฟนยาต้านการอักเสบกลุ่มเอนเซดเนี่ยห้ามทานเด็ดขาดใช้ได้แค่พาราเซตามอลนะครับแล้วก็รักษาตามอาการนะไปหาหมอจะดีที่สุดนะครับนอกจากนี้ยังมีชิคุนกุนยานะครับชิคุนกุนยาหรือว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาก็จะมียุงลายนี่แหละครับหรือว่ายุงลายบ้านยุงลายสวนเป็นพาหะนำโรคผ่านการกัดแล้วก็แพร่เชื้อไวรัสสู่คนระยะฟักตัวจะอยู่ที่ 1-12 วันส่วนใหญ่ก็จะเจอตั้งแต่ 3-7 วันแล้วนะครับมีอาการไข้สูงเฉียบพลันมีอาการข้อบวมแดงปวดข้อไม่ว่าจะเป็นข้อมือข้อเท้าข้อต่อแขนขาบางรายอาจจะมีผื่นขึ้นด้วยแล้วก็ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีอาการตาแดงแล้วก็คลื่นไส้อันนี้เหมือนกันกับของไข้เลือดออกเลยคุณผู้ฟังก็คือห้ามทานยากลุ่มเอนเซดห้ามใช้แอสไพรินห้ามใช้ยาไอบูโปรเฟนเด็ดขาดมันจะทำให้อาการแย่ลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีไข้ซิก้านะครับไข้ซิก้าฟีเวอร์โรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะครับก็มียุงลายเหมือนเดิมเลยในช่วงเช้านะครับคุณผู้ฟังยุงลายก็จะเป็นพาหะนำโรคผ่านการกัดแล้วก็แพร่เชื้อไวรัสสู่คนนะครับแล้วก็การติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์การถ่ายเลือดจากมารดาสู่ทารกในครรภ์แล้วถ้าเกิดว่าแสดงอาการโรคไข้ซิก้าเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะฟักตัวถึง 2-14 วันเลยนะครับลักษณะอาการก็คือมีไข้ต่ำมีผื่นแดงขึ้นตามตัวแขนขามีผื่นที่ฝ่ามือเยื่อบุตาอักเสบปวดกล้ามเนื้อปวดข้อเพลียปวดศีรษะอาจจะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็อุจจาระร่วงได้นะครับโดยทั่วไปอาการไม่รุนแรงครับจะทุเลาภายใน 2-7 วันยกเว้นหญิงตั้งครรภ์อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับอย่างเช่นภาวะที่เด็กศีรษะเล็กตั้งแต่แรกเกิดเด็กอาจจะมีพัฒนาการที่ล่าช้าได้ด้วยนะครับคำแนะนำก็เหมือนกับไข้เลือดออกเลยก็คืองดการทานยาต้านอักเสบกลุ่มเอนเซดห้ามใช้ยาแอสไพรินไอบูโปรเฟนอันนี้ห้ามเลยใช้ได้แค่ทานยาลดไข้กลุ่มพาราเซตามอลนั่นเองแล้วก็หมั่นเช็ดตัวแล้วก็จะต้องนอนให้เพียงพอด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะพามาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกันบ้างว่าควรที่จะดูแลสุขภาพกันอย่างไรและสมุนไพรที่แนะนำในช่วงฤดูฝนเลยเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาในช่วงสุดท้ายของรายการบ้านไม่รู้โรยนะครับกับเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงฤดูฝนนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าผู้สูงวัยนะครับเมื่อสูงวัยไปแล้วเนี่ยเรื่องของภูมิคุ้มกันอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเริ่มที่จะลดน้อยลงนั่นเองก็อาจจะทำให้ป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในช่วงฤดูฝนนี้ครับคือเรื่องของการรักษาความอบอุ่นครับควรให้ผู้สูงอายุสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศอย่างเช่นเสื้อกันฝนเสื้อกันลมหลีกเลี่ยงการเปียกฝนด้วยนะครับ2ก็คือการรักษาความสะอาดครับควรทำความสะอาดร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าให้สะอาดและแห้งเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราครับ3ก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารครับก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่ครบทั้ง5หมู่สุกใหม่เสมอห้ามทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบเป็นอันขาดเลยเพื่อเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษครับดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงน้ำที่เย็นจัดครับ4ก็คือการออกกำลังกายครับควรเลือกการออกกำลังกายในบ้านหรือว่าที่ร่มอย่างเช่นการยืดเส้นยืดสายก็ได้หรือว่าเดินในที่ปลอดฝนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ5คือเรื่องของการระบายอากาศนะครับควรระบายอากาศในบ้านให้ดีเพื่อป้องกันความชื้นและกลิ่นอับครับ6ก็คือการป้องกันการลื่นล้มครับไปดูพื้นที่ทางเดินเป็นยังไงระวังมันจะมืดเนอะนะครับพื้นที่ในบ้านก็ต้องปลอดภัยจากการลื่นล้มด้วยนะครับแล้วก็ใช้พรมกันลื่นในพื้นที่เปียกอย่างเช่นพวกห้องน้ำต่างๆแล้วก็บริเวณพื้นทางเดินเช็คดูให้ดีว่ามันมีขี้ตะไคร่เกาะอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ขอให้ขัดออกเดี๋ยวผู้สูงอายุเนี่ยจะลื่นล้มเอานะครับ7ก็คือการดูแลเรื่องของยารักษาโรคนะครับตรวจสอบให้ดีนะพวกยารักษาโรคยารักษาประจำตัวของผู้สูงอายุว่ามันอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่หมดอายุหรือยังแล้วก็ควรที่จะเก็บในที่แห้งด้วยนะครับที่สำคัญก็คือควรที่จะพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพเป็นประจำแล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยทางผู้สูงอายุเนี่ยเขามีโรคอะไรบ้างนั่นเองจะได้ดูแลได้ถูกต้องนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเลยก็คือเรื่องของสมุนไพรที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยมารับประทานกันในช่วงฤดูฝนนะสำหรับสมุนไพรนะครับก็จะมีทั้งกระเทียมและหอมนะครับกระเทียมและหอมเนี่ยเขามีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นี่ที่จะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับไปต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ยังมีสารช่วยต่อต้านไวรัสด้วยนั่นเองนะครับสามารถที่จะปราบอาการหวัดคัดจมูกที่พบบ่อยในช่วงอากาศชื้นๆได้ด้วยครับนอกเหนือจากกระเทียมแล้วก็หอมนะครับขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้จะช่วยเพิ่มร่างกายให้อบอุ่นโดยเฉพาะขิงครับมีสารหลายต่อหลายชนิดที่จะฆ่าเชื้อไวรัสอย่างพวกไข้หวัดใหญ่รวมถึงสารจิงเกอร์ในขิงเนี่ยก็ยังมีอนุภาพมากพอที่จะลดโอกาสการติดเชื้อต่างๆได้ด้วยนะครับส่วนตะไคร้นะครับก็มีฤทธิ์ในการกำราบอาการป่วยอย่างเช่นพวกโรคหวัดได้นะครับเพียงแค่เอาตะไคร้เนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นมาต้มกับขิงแล้วก็จิบบ่อยๆนะครับอันนี้จะช่วยบรรเทาอาการป่วยจากอากาศชื้นในฤดูฝนได้ด้วยพริกไทยดำอันนี้ก็ดีครับมีสรรพคุณในการช่วยขับเสมหะแก้อาการเจ็บคอแก้ไอทำให้จมูกโล่งแล้วก็หายจากอาการคัดจมูกและหวัดได้ดีมากเลยนะครับและนอกจากนี้ยังเป็นสมุนไพรที่จะช่วยขับเหงื่อลดอุณหภูมิช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้ด้วยนั่นเองนะครับขออภัยผู้ผิดช่วยเพิ่มอุณหภูมิเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยอุณหภูมิเราจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพริกไทยดำก็ช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายได้นะครับแล้วก็ใบกะเพรานะครับเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นขึ้นและยังมีส่วนในการป้องกันอาการหวัดเข้ามากล้ำกลายในร่างกายของเราด้วยนั่นเองโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรที่หาได้ในครัวเรือนนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะแนะนำเลยเนี่ยโอ้ในช่วงฤดูฝนต้นไม้ผักสมุนไพรเนี่ยโตได้ง่ายมากเลยก็ลองพิจารณาที่จะลองปลูกสมุนไพรไว้หลังบ้านดูนะครับพอไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถนำสมุนไพรเนี่ยมาใช้ได้ช่วยประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายไปอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการบ้านไม่รู้โรยที่นำเรื่องราวข่าวสารดีๆด้านสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมพัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งปัตตานี FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยแหล่งอนุรักษ์ผ้าไทยสกลนคร
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนล่มเกล้าตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือป้าไทยหรือนางไทยแสงวงราษฎรบ้านหนองแค่ซึ่งสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่มีความประณีตสวยงามเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นทรงสนพระราชหฤทัยอย่างมากและรับสั่งถามเพื่อจะทรงขอซื้อผ้าไหมนั้นป้าไทยได้กราบบังคมทูลว่าไม่สามารถขายได้เพราะใส่มาเพียงผืนเดียวจึงมีรับสั่งว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อ3ปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านของนางไทยแสงวงและนางทุ้มพรมดีที่บ้านหนองแค่เป็นการส่วนพระองค์ถึง3ครั้งในช่วงปี2521ถึง2525ทั้งยังพระราชทานฉลองพระองค์คลุมไหมมัดหมี่ที่ออกแบบโดยปีแอร์บันแมงให้กับป้าไทยเพื่อเป็นแบบสำหรับทอผ้าด้วยซึ่งต่อมาป้าไทยได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้งบูชาด้วยความผูกพันและจงรักภักดีเมื่อปี2535บ้านหนองแค่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมีการพัฒนารูปแบบต่อยอดวิธีการทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านทำมาแต่เดิมให้มีความละเอียดประณีตและงดงามมากขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มั่นคงส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนทุกวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ร่วมกับชาวบ้านหนองแค่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็นผืนผ้าเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่ต่อไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายวิทวัฒน์วงปล้องเปิดเผยว่าเดินทางมาจากตำบลอินแปลงอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมคณะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพที่มีการส่งเสริมการทอผ้าลายขิดสกลนครส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสกลนครมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับผ้าลายขิดย้อมคราม
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.

0: ท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
1: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สาธารณประชาชนจีนเป็นประธานโอกาสนี้จะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC วาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกรามดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งมองว่าเป็นการให้ร้ายประเทศไทยและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจไม่ใช่การพูดอย่างทำยามและหวังว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางสู่การมองไปข้างหน้าและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีการหารือกันหลายรอบ
2: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
1: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสในการเจรจากันนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าจะต้องพูดคุยกับกัมพูชาก่อนเพื่อพิจารณาว่าเดินหน้าต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพูดคุยภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ได้ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือไม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
3: นางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลด ค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.

0: ถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัทสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็วจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URLทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยหรือติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เพื่อหลอกลวงประชาชนหากหลงเชื่ออาจตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำจนสูญเสียทรัพย์สินรัฐบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้ในช่องค้นหาและหากประชาชนท่านใดหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดำเนินการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถ
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยถึงการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถว่าจะมีการพูดคุยหารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแนวทางเบื้องต้นคือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วแทนการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการนิติบัญญัติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงดีอีได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วด้านการกำกับดูแลบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในระยะเร่งด่วนผู้ขับขี่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องก่อนไม่เช่นนั้นกรมขนส่งทางบกพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์การให้บริการซึ่งขณะนี้ได้เริ่มหารือเรื่องกรอบกฎหมายดังกล่าวแล้วนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569เน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
4: นายธนิตปันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการการเลือกตั้งสกและผู้ว่ากทมจึงจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งรวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและการบริหารจัดการตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้ง
5: สำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะฮะเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกความกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นรุ่นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนเมื่อวานก็เป็นรุ่นผู้บริหารของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมนะฮะก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับสมัครทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกความกรุงเทพมหานครซึ่งจะเริ่มรับสมัครวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนที่จะถึงเนี้ยสัปดาห์หน้าแล้วนะครับงั้นเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อลดข้อผิดพลาดหรือประเด็นที่จะเป็นเกี่ยวข้องด้านกฎหมายให้มากที่สุดนะครับ
4: สำหรับการเลือกตั้งกำหนดขึ้นในวันที่28มิถุนายนส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์นี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนามงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพระมหาเถระพระเถระศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อถวายมุทิตาสักการะและแสดงความเคารพศรัทธาในวาระอันเป็นมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปัสสริตเขมังกโรดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้มีพิธีถวายพัตตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามรวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลโดยนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำส่งพระราชทานและเครื่องสักการะถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตตามลำดับต่อมาศิษยานุศิษย์และเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องทายธรรมและถวายพระตาหารเพลพร้อมกรวดน้ำรับความพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะโดยเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พระเถรานุเถระข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพรและรับมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ทวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมที่พัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับลมมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มลักลอบการเผาและทำลายคันดินป้องกันไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมเตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าน
10: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าในส่วนกลางประมาณ850ไร่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟออกเป็น3แปลงเน้นป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่เพื่อรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเนื่องจากหากเกิดไฟลุกลามเข้าสู่ป่าสมบูรณ์จะควบคุมระดับไฟได้ยากและเตรียมวางแผนระยะยาวในปีหน้าทั้งการบริหารจัดการน้ำการควบคุมไฟการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าในอนาคตพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดรวมถึงป้องกันการลักลอบทำลายคันดินกั้นน้ำหากพบกระทำผิดครั้งแรกจะตักเตือนและให้ปรับสภาพคันดินคืนแต่หากกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
11: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย ได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝัง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเตรียมเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
12: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณ นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจด้าซาอุดีอาระเบียในเวลา 20 นาฬิกาของวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคม2569โดยผู้แสวงบุญทั้งหมดจะต้องเดินทางไปพำนักยังทุ่งมีนาเพื่อรอการประกอบพิธีที่ทุ่งอารอฟะมุสดาลิฟะและการขว้างเสาหินตามลำดับซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยทางสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีกำหนดการจะเริ่มเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญชาวไทยออกจากที่พักไปยังทุ่งมีนาในช่วงเย็นของวันที่24พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดการเดินทางแสวงบุญในปีนี้อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
13: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
14: สวัสดีครับผมดร.นัทดร.นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
13: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนี้นะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะมีการประกาศให้ทราบภายหลังขณะที่สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้อิหร่าน สามารถบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าข้อตกลงใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ทางการฝรั่งเศสสั่งห้ามนายอิตามาเบนกุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเดินทางเข้าประเทศจากกรณีที่โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลควบคุมตัวไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีพลเรือนฝรั่งเศสถูกคุกคามข่มขู่ในลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลรวมถึงการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมขอให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรต่อนายอิมตามาเบนกุยเช่นกันทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นและจับกุมตัวนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจากหลายประเทศอาทิอิตาลีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางมาเรียโคริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเธอจะลงสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งของเวเนซุเอลาในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการปลดปล่อยประเทศพร้อมแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดการฝึกซ้อมอพยพทางอากาศภายใต้แผนซ้อมอพยพสถานทูตที่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐบุกจับกุมตัวนายนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการส่งผลให้เวเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้การปกครองของนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการต่อไปกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศรายงานว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดในบังกลาเทศจากตัวเลขล่าสุดของเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น512รายแม้ว่าจะดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กทั่วประเทศมาแล้วก็ตามแต่การจะมีภูมิคุ้มกันได้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนนางราน่าฟราเวอร์ผู้แทนของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำบังกลาเทศระบุว่าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้สามารถเข้าถึงเด็กในบังกลาเทศแล้วกว่า18ล้านคนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2567จนส่งผลให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนี้โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการไอและจามซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีโดยเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟตมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับปอปอซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชน CU Junior Championship 2026ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์มีนบุรีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนัทธริยาชาลินสกี้หวดเอาชนะมนัสนันฟูน้อย2ต่อ0เซต 6-0 และ7-5ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับริโอฮิกาชิที่เอาชนะณประพัฒเสรยานนท์2-0เซต6-4และ6-2การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเสถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
18: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
17: การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาฟเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ติวังสาสเตเดียมประเทศมาเลเซียในประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่า2สมัยลงสนามดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียเริ่มต้นที่ทีม A ไทยแพ้ไปก่อน1-2เซต9-15 15-13และ12-15ต่อมาทีม B ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นฟาดเอาชนะไปได้2เซตรวด15-6และ15-10ตีเสมอเป็น1-1ทีมต้องไปตัดสินหาแชมป์ในทีม C ผลปรากฏว่าในเซตที่2ทีมชาติไทยขึ้นแท่นนำก่อน14-13จากนั้นแต้มต่อไปทีมไทยฟาดลงไปแล้วแต่ราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับให้แต้มกับมาเลเซียเสมอเป็น14-14ทั้งที่ควรจะได้ในแต้มนี้และชนะในเซตนี้จากกรณีดังกล่าวทำให้ทีมไทยจะไม่ลงสนามเด็ดขาดหากไม่ให้แต้มกับทีมไทยและจะไม่ลงสนามแข่งขันต่อหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ยอมทำให้ผู้ตัดสินจึงตัดสินให้ไทยแพ้ฟาวจากการบล็อกเอาท์ทำให้ทีมไทยพลาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC เอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC ในการดวลจุดโทษ5-4ส่งผลให้ปัตตานี FC สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกไทยลีก1ฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยเป็นทีมที่3ของไทยลีก2ฤดูกาลนี้ที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อจากราศีสลัยยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อคัดเลือกและเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมาติดทีมชาติไทย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์เปิดเผยว่านักเตะเยาวชนไทยยังคงมีศักยภาพและคุณภาพอีกเป็นจำนวนมากทีมงานจึงพยายามติดตามและพิจารณาผู้เล่นให้ครอบคลุมที่สุดพร้อมมองว่าการแข่งขันโค้กคัพถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามฟอร์มและค้นหาผู้เล่นที่มีความสามารถเพื่อยกระดับฟุตบอลเยาวชนไทยในอนาคต
19: ก็ผมเชื่อว่านักเตะเยาวชนของทีมชาติไทยมีคุณภาพมากมายนะก็ผมว่ามีโค้ชแบทนะที่มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเยาวชนเด็กมาหลายปีนะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราต้องการมองผู้เล่นให้ครอบคลุมให้หมดนะก็ดีที่มีรายการอย่างโค้ชคัพเข้ามามีทัศน์ได้ดีให้เราได้ดูผู้เล่นที่ จะเข้ามาช่วยในชุดนี้นะได้นะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับก็วางแผนกันเมื่อวานก็เริ่มวางแผนกันเรียบร้อยนะถึงการเข้าแคมป์เก็บตัวใหเป็นระเบียบไปเลยแต่ละเดือนนะตอนนี้ก็กำลังวางกันอย่างละเอียดนะว่าจะแนวทางเป็นยังไงบ้างนะตลอดตั้งแต่นี้ไปนะ
17: สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศโซนตะวันออกระยอง FC ชนะพัทยายูไนเต็ด4-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชลบุรี FC ที่เอาชนะบูรพายูไนเต็ดมา5-0ในวันนี้เวลา 17:00 นทั้งนี้สำหรับชลบุรี FC และระยอง FC จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคกลางและภาคตะวันตกที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นอายุผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมคัดเลือกนักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star นายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนทั่วภูมิภาคพร้อมย้ำว่า GLO ครับไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อหาแชมป์แต่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวินัยและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโครงการ GLO Star ที่เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีความสามารถได้รับคัดเลือกไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรเอวิสปาฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันมาสุดท้ายของโซนภาคกลางและภาคตะวันตกจะมีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประจำภูมิภาคและตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบตอเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
25: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 ซม.และเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา9:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29 ซม.และเวลา19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:40 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบัตรหนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยจำนวนมากทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เพื่อการบริโภคแม้หลายคนจะพยายามหาทางออกแต่กลับยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดการหนี้รวมถึงพฤติกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการกู้หนี้ใหม่เพื่อมาปิดหนี้เก่าซึ่งแม้จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวกลับอาจทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกประการหนึ่งคือการชำระหนี้เพียงยอดขั้นต่ำซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินต้นแทบไม่ลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยยังคงสะสมต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ยืดเยอะออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรวมหนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากไม่มีวินัยการเงินรองรับก็อาจกลายเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบหนี้ไม่ใช่การลดหนี้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันหลายคนยังมีความเข้าใจว่าหนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือเชื่อว่าหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ที่ดีเพราะทำให้ภาระรายเดือนลดลงแต่ในความเป็นจริงหนี้ระยะยาวมักทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมสูงขึ้นอย่างมากในระยะยาวนอกจากความเข้าใจผิดแล้วยังมีกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรหนี้เช่นการรู้สึกว่าใช้บัตรเครดิตเหมือนเงินไม่จริงจึงใช้จ่ายเกินตัวภาวะความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจจากการมีหนี้หลายรายการและแนวโน้มการให้ความสำคัญกับความสุขระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงในอนาคตการหลุดพ้นจากวงจรหนี้จึงต้องอาศัยมากกว่าการหาเงินมาชำระหนี้แต่ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมและวินัยทางการเงินเช่นการหยุดก่อหนี้ใหม่การใช้กฎการรอคอยก่อนการซื้อการใช้เงินสดเพื่อให้รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่ายและการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบหากมีการรวมหนี้ควรทำควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินและกำหนดแผนชำระที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถลดเงินต้นได้จริงไม่ใช่เพียงลดภาระรายเดือนในระยะสั้นท่านผู้ฟังคะการแก้ปัญหาหนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขทางการเงินแต่เป็นเรื่องของความคิดวินัยและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหากสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถก้าวออกจากวงจรหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
25: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: วันนี้รัฐบาลยกระดับบริการสาธารณสุขเพื่อคนไทย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไทยตรวจรักษารับยาง่ายสะดวกรวดเร็ว
4: ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รักษาได้พบกับบริการหลากหลายรับยาตรวจเลือดใกล้บ้านไม่ต้องรอทั้งวันที่โรงพยาบาลอีกต่อไป
3: สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1330และทุกช่องทางออนไลน์สปสช.
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ
13: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับโดยในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเนาะโดยเฉพาะทางหน่วยงานราชการที่น่าจะคุ้นเคยกับคำว่าการตรวจสอบความโปร่งใสนะครับหรือว่าการประเมิน ITA นั่นเองนะวันนี้เนี่ย เราได้เชิญสองท่านมาร่วมรายการกันนะครับเป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่นะครับจากทางปปชภาค5นะครับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการเลยนะครับมาสองท่านด้วยกันจะมีท่านประเสริฐพัฒนโชติกิจสกุลแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือท่านธนุปัญญาผู่วันนี้นี่ร่วมรายการกับเราด้วยสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: แม่ในวันนี้ในเรื่องของการประกวดการตรวจสอบ ITA ของหน่วยงานภาครัฐประชาชนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊เรื่องของ ITA เนี่ยมันคืออะไรอยากจะให้พูดถึงเรื่องของที่มาแล้วก็ความสำคัญในการประเมินในครั้งนี้นะครับสำหรับท่านธนุครับ
14: ครับผมสำหรับITA นะครับเป็นถ้าพูดง่ายๆมันเหมือนเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นรูปแบบของการประเมินที่เกิดขึ้นในโทษนะฮะใน 3-4 ปีที่ผ่านมาและโตรวดเร็วที่สุดหนึ่งแพลตฟอร์มเลยก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐนะครับถูกนำไปใช้ในทุกหน่วยงานเราจะเห็นว่าในการประเมินต่างๆเนี่ยอาจจะมีรูปแบบการประเมินของแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่ต่างกันไปแต่ ITA เนี่ยเป็นการประเมินที่นำรูปแบบมาจากการปรับเปลี่ยนในรูปแบบการดำเนินการของไคแค
13: ก
14: หรือหน่วยงานถ้าพูดง่ายๆเหมือนหน่วยงานความโปร่งใสของเกาหลีใต
13: ้
14: เหตุผลที่เราถามกันว่าทำไมต้องไปนำมาจากเกาหลีใต
13: ้ครับ
14: เหมือนที่บอกครับว่าถ้าเรามองในรูปแบบของการ

0: ขาอาจจะมองว่าผิดถ้ามันอยู่ในกฎหมายแต่บางเรื่องที่ไม่ได้กำหนดแม้เราจะมองก้ำกึ่งว่ามันผิดแต่เมื่อไม่ได้กฎหมายกำหนดเขาก็ไม่ได้มองว่าผิดเท่านั้นถอยไปในยุคง่ายๆว่าในยุคที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เกิดนะฮะท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อประธานาธิบดีบิลคลินตันในอดีตเนี่ยเคยมีข่าวเรื่องคลินตันเนี่ยฮะประธานาธิบดีคลินตันกับเลขาของท่านชื่อโมนิกาเลวินสกี
1: ้
0: เกี่ยวกับเรื่องโทษนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นชู้สาวอะไรเงี้ยครับที่เกิดในทำเนียบขาวท่านเชื่อไหมฮะคลินตันไม่เคยออกมาพูดว่าจะลาออก
1: ครับ
0: เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้บอกไว้ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องลาออกแต่ในมุมกลับกันถ้าท่านดูครับในญี่ปุ่นผู้บริหารหลายๆหน่วยงานของญี่ปุ่นบางครั้งเพิ่งเข้าไปได้สักเดือนนึง
1: ครับ
0: แผ่นดินไหวตึกถล่มตึกเหล่านั้นไม่ได้ถูกสร้างในยุคของเขาฮะสร้างมาก่อนแล้วครับกฎหมายก็ไม่ได้บังคับให้เขาลาออกแต่เขาต้องลาออก
1: ออกมาแสดงความรับผิดชอบ
0: ถูกครับมันคือสังคมแห่งความละอายครับท่านดูง่ายๆเหมือนอย่างญี่ปุ่นในที่ผมยกมาท่านเคยเห็นฮาราคิริไหมครับ
1: เคย
0: คำพูดคำเนี้ยฮาราคิริก็คือเหมือนการฆ่าตัวตายถ้าเราไปดูในหนังอย่างโรนิน47เนี่ย
1: ใช
0: ่มันไม่ได้แค่ตายธรรมดามันต้องขออนุญาตตาย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพื่ออะไรครับเพื่อลบล้างความละอายฉะนั้นในมุมเนี้ยฮะผมถึงมองว่าการแบ่งการประเมินเนี่ยที่เราเอาเข้ามาทั้งหลายเนี่ยฮะการนำมาจากเกาหลีจึงเป็นการนำมาจากวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับเรารวมถึงในรูปแบบของการโทษครับเติบโตก้าวกระโดดในความโปร่งใสของเกาหลีเนี่ยที่มีเขาเรียกว่าพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เราเห็นว่าในอดีตเนี่ยเกาหลีใต้ฮะก็มีการโทษนะครับอาจจะมีเปอร์เซ็นต์คดีทุจริต
1: สูง
0: มากครับผมสูงมากๆแต่ปัจจุบันเนี่ยมีความโปร่งใสในการมองจากนักธุรกิจนักลงทุนหรือแม้กระทั่งต่างชาติเนี่ยดีขึ้นนะฮะทำให้เห็นว่าการนำรูปแบบการประเมินมาจากใครแขกเอามาปรับเป็นข้อคำถามนะฮะเป็นรูปแบบในการตอบคำถามทำให้เกิด ITA ตัวเนี้ยที่มาที่ไปจึงเป็นในรูปแบบของการดำเนินการเหมือนที่แบบถอดสแควร์รูทกันออกมา
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เห็นว่าในข้อหลายๆข้อเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลหรือการสอบถามจากเจ้าหน้าที่พวกนี้ครับเป็นรูปแบบของการมองสองมิติ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นครับแล้วก็มีการสะท้อนภายนอกและภายในนะ
1: ครับ
0: เป็นที่มาที่ไปของเขาเรียกว่า ITA ของหน่วยงานภาครัฐครับ
1: อ๋อก็คือมันก็คือเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสนั่นแหละโอ้แต่เกาหลีนี่น่าสนใจนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยจากประเทศที่เรียกว่าใกล้ล้มละลายส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการทุจริตใช่ไหมถึงใกล้ล้มละลายในช่วงนั้นด้วยนะครับกลายเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสค่อนข้างที่จะสูงในปัจจุบันก็คือการมีการนำเรื่องของไอทีการตรวจสอบการประเมินความโปร่งใสเอามาใช้นั่นเองอันนี้ก็มองว่ามันเป็นแหล่งผลักดันเนาะเพราะเห็นว่าเห็นคนยะเรียกว่าพี่นะฮะเพราะที่เราคุยกันเนี่ยพี่ก็บอกว่าโอ้การประเมิน ITA การที่เรานำ ITA มาใช้เนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะใช่ไหมฮะอยากจะให้เล่าเรื่องนี้สักนิดหนึ่งให้คุณฟังได้ฟังกันได้ไหมฮะ
0: คือนำเรียนอย่างนี้ฮะ
1: ครับ
0: ITA เนี่ยถ้าเรามองจริงๆนะฮะมันก็คือรูปแบบของการประเมินตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีกฎหมายใดๆมาบังคับให้ต้องทำ
1: ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่โทษนะฮะเราทำกันทุกหน่วยงานเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะมันเหมือนสังคมที่มันบีบเข้ามาหน่วยทุกหน่วยทำ
1: ครับ
0: หน่วยทุกหน่วยพยายามตั้งใจและมีรางวัลรางวัลแห่งความพยายามรางวัลแห่งความสำเร็จฉะนั้นรูปแบบในการทำงานของเราฮะเหมือนที่บอกครับเรามองในรูปแบบของการทำงานจากภายใน
1: ครับ
0: เหมือนที่บอกว่าถ้าความคิดหรือจิตใจอ่ะเราต้องการไปแบบนั้นแล้วเราก็ไปเหมือนกันครับ ITA พุชจากข้างในก็คือเรามองถึงความสำเร็จแล้วเราก็ทำกันเราไม่ได้ทำโดยใช้กฎหมายบังคับเพียงอย่างเดียวเมื่อหน่วยงานต่างๆทำแล้วและเขามองว่าดีพอเขาทำมองว่าดีหน่วยงานข้างเคียงเขาก็อยากจะทำตามฮะหน่วยงานที่ทำแล้วสำเร็จได้รางวัลได้การเชิดชูหน่วยงานอื่นๆข้างเคียงเขาก็อยากทำตามรวมถึงประชาชนคือถ้าท่านมองดีๆว่าในรูปแบบของ ITA เนี่ย
1: ครับ

0: จะมีการบังคับหรือการฟอร์สให้ทำต่างๆเช่นเปิดเว็บไซต
1: ์ครับ
0: ถูกไหมฮะเปิดแผนรวมถึงในรูปแบบที่เขาสอดแทรกเข้าไปในคอนเทนต์หรือในรูปภาพต่างๆก็คือการทำงาน
1: ครับ
0: มันจะทำให้เห็นว่าประชาชนน่ะได้เห็นผลงานการทำงานของหน่วยงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยมองว่ามันเป็นวินวินซิทูเอชั่นฮะครับ
1: เอาง่ายๆคือมันเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความโปร่งใสสร้างคุณค่าในองค์กรนั้นๆ
0: ค
1: ือเหมือนกับว่าองค์กรมี2องค์กรนะองค์กรแรกโอ้ได้มีการประเมินมีการเปิดเผยข้อมูลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันเลยว่าในแต่ละปีงบในแต่ละโครงการมีรายละเอียดยังไงบ้างเงินในโครงการเท่าไหร่เอาไปใช้อะไรบ้างคือแหมในฐานะที่เราเป็นประชาชนนะพี่น้องเราก็อยากจะรู้ว่าแบบเงินที่รัฐบาลเขาโยนเข้ามาเนี่ยหน่วยงานเนี้ยเขาเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วมันเกิดประโยชน์ยังไงบ้างคือประชาชนวินละได้รู้ข้อมูลละหน่วยงานองค์กรนั้นๆก็วินอีกใช่ไหมกับการที่ประชาชนให้ความเชื่อถือด้วยแล้วเราก็ได้รางวัล ITA อันดับ1 2 3 4มันคือเป็นการสร้างค่านิยมดีๆนั่นแหละนะครับทีนี้ถามพี่ประเสริฐครับว่าในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือในการประเมินอย่าง ITA เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ครับต้องนำเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าสำนักงานปปช.เราเนี่ยมีความพยายามที่จะพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA นะครับให้มันดีขึ้นในทุกๆปี
1: ครับ
2: โดยมีการถอดบทเรียนครับในการประเมิน ITA ในแต่ละปีนะครับทั้งในเชิงบวกในเชิงลบนะครับมีการนำเสียงสะท้อนนะครับจากทุกภาคส่วนในสังคมนะครับว่า ITA เนี่ยมันดียังไงมันยังมีจุดอ่อนแบบไหนแล้วมันควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนเราก็นำเสียงสะท้อนเหล่านี้นะครับมาพัฒนาในเรื่องของการปรับปรุงเครื่องมือ ITA เราให้ดียิ่งขึ้นอย่างในปี2569นี้นะครับก็คือในปีนี้นะครับการประเมิน ITA เนี่ยต้องเรียกได้ว่าพลิกโฉมการประเมิน ITA นะครับเปลี่ยนแปลงอย่างมากครับโดยเฉพาะในส่วนของข้อคำถาม IIT และ IIT และ EIT ครับก็คือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในก็คือ IIT นะครับและแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกก็คือ EIT ครับอันนี้เปลี่ยนแปลงข้อคำถามไปจากเดิมครับปีก่อนๆเนี่ยเราจะถามในเชิงของการบริหารจัดการภายในองค์กรว่าเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับ ปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไปเลยครับเราจะเจาะลึกในประเด็นของสถานการณ์การทุจริตภายในหน่วยงานครับ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสินบนนะครับที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานนะครับเรื่องของ conflict of interest นะครับหรือว่าประโยชน์ขัดกันครับแล้วก็เรื่องของการใช้อำนาจในการบริหารงานฝ่ายบุคคลนะครับ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้นะครับว่ามีการสั่งการโดยที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบการรับเรื่องราวร้องเรียนนะครับให้มันดียิ่งขึ้นก็มีการปรับเปลี่ยนแบบนี้เลยครับซึ่งผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างในข้อคำถามนะครับในตัวชี้วัดที่1เนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับตัว I1 เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเราจะถามว่าการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่นะครับในหน่วยงานของท่านเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้เป็นแบบเดิมนะครับที่เราถามในปีก่อนนะครับส่วนปี2569นี้นะครับเราเปลี่ยนแปลงใหม่เลยครับเราจะถามไปเลยครับว่าท่านเคยรับรู้จากผู้อื่นมาว่าผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสินบนมากน้อยเพียงใดเนี่ยครับอันนี้คือเปลี่ยนไปเลยครับเรียกว่าชี้จุดเนาะที่จะเจาะลึกในเรื่องของสถานการณ์การทุจริตภายในหน่วยงานนะครับแล้วก็ข้อคำถามในข้ออื่นๆเนี่ยไออื่นหรือว่าอีอื่นเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือถามในเรื่องของการรับรู้นะแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะครับในเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อคำถามนะครับแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อคำถามเนี่ยครับมันยังมีเรื่องของคำถามนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามเฉพาะนะครับซึ่งปีก่อนๆเนี่ยเราจะไม่มีคำถามแบบนี้นะครับปีก่อนๆเนี่ยเราจะใช้แบบเป็นข้อคำถามกลางเนาะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะใช้ในการตอบข้อคำถามแบบนี้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยทุกหน่วยงานนะครับเขาเรียกว่า one size fits all เนี่ยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อคำถามเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงครับมีทั้งข้อคำถามกลางแล้วก็ข้อคำถามแบบเป็นข้อคำถามเฉพาะนะครับซึ่งเรา เรียกว่าคิดมาจากนะครับสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตนะครับกว่า 13,33 รายการนะครับตีออกมานะครับเป็น10หมวดของฐานของเรื่องโรงเรียนการทุจริตนะครับและเรานำมาใช้กับหน่วยงานเนี่ยเราเลือกคัดสรรมาเลยครับที่ให้เหมาะสมกับหน่วยงานนั้นๆ นะฮะนำมาใช้ประมาณ5ข้อนะครับ5หมวดนะครับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ นะครับก็อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อคำถามนะครับในหมวดของ IIT และ EIT นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆเนี่ยยังมีอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับของเดิมเนี่ยฮะสำนักงานปปช.เราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนักนะครับแต่ว่าในของใหม่นี้นะครับในปีนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยตัว IIT สำนักงานปปช.ของเราเนี่ยจะดำเนินการเก็บเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ EIT เนี่ยจะเป็น third party เป็นคนเก็บนะครับแล้วก็หน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นคนรายงานผลในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะก็คือ OIT เองนะครับส่วนวิก่อนๆ นะครับเราจะเห็นว่าหน่วยงานเนี่ยมีบทบาทหน้าที่นะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะตัว IIT นะครับแล้วก็ตัว EIT ส่วนที่1นะครับแล้วก็ตัว OIT นะครับสำนักงานปปช.เราเนี่ยมีบทบาทในการเก็บข้อมูลในส่วนของตัว EIT ส่วนที่2ครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเก็บข้อมูลในปีนี้นะครับส่วนปีนี้นะครับในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะนะครับหรือว่า OIT เนี่ยก็มีการพัฒนาครับเรียกว่าเราจับมือร่วมกับทางสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับแล้วก็ DGA ก็คือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับองค์การมหาชนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดำเนินการนะครับเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะนะครับบนเว็บไซต์ของ GD Catalog นะครับก็คือหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีนี้นะครับมันจะมีหน่วยงานที่นำร่องนะครับหน่วยงานระดับกรมครับจำนวนอยู่160หน่วยงานนะครับที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูล OIT เนี่ยนะครับขึ้นไปในระบบของ GD Catalog นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เชื่อมโยงไปที่ data.go.th ก็คือข้อดีของการเชื่อมโยงข้อมูลแบบนี้ก็คือว่าประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจดูข้อมูลต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากว่าตัว GD Catalog เนี่ยจะเป็นเปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลืองนะครับที่เราสามารถที่จะดูข้อมูลของทุกหน่วยงานได้นะครับจะมีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลไว้อย่างชัดเจนนะครับส่วนเมื่อมีการเชื่อมโยงไปที่ data.go.th เนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเนี่ยนะครับข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวิจัยครับในการศึกษาและในการพัฒนานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล OIT ในปี2569นี้นะครับในส่วนของเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของระยะเวลาการดำเนินการหรือว่ากรอบเวลาในการประเมิน ITA ปีนี้เราขยายระยะเวลานะครับให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับการดำเนินของหน่วยงานนะครับโดยที่เราจะเริ่มดำเนินการเนี่ยตั้งแต่วันที่2มีนาคมนะครับแล้วไปสิ้นสุดวันที่30กันยายนนะครับ2569นี้นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเก็บข้อมูลได้แค่ถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีแค่นั้นเองครับก็ปีนี้ก็เราขยายกรอบเวลาให้สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: ครับก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับสรุปก็คือในปีนี้เราจะมีการตั้งข้อคำถามเจาะประเด็นมากยิ่งขึ้นฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเรายังตั้งกลุ่มเป้าหมายเดิมใช่ไหมก็คือกลุ่มเสี่ยงถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับก็คือปีนี้เราคัดสรรกลุ่มเป้าหมายที่เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะพบเจอกับเรื่องของการทุจริตมากนะครับในหน่วยงานอย่างเช่นกลุ่มของผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของงบประมาณครับการจัดซื้อจัดจ้างครับการบริหารงานบุคคลอย่างนี้ครับกลุ่มเหล่านี้นะครับก็คือเขาอาจจะพบเจอกับเรื่องของการทุจริตภายในหน่วยงานครับก็เราก็จะใช้กลุ่มเหล่านี้ในการตอบคำถาม IIT ครับ
1: ครับก็คือช่วงมีนาคมนี้เราก็จะได้เริ่มดำเนินการถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมทีนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยก็คือแบบเวลาเราเอาข้อมูลเข้า .go.th ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: คือพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นด้วยที่สำคัญคือสำหรับใครที่อยากจะเอาไปข้อมูลไปทำเรื่องของงานวิจัยนะฮะอันนี้ก็สามารถเอาข้อมูลไปทำได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจขออนุญาตถามทางพี่ธนูครับในเรื่องของสถานการณ์ภาพรวม ITA เอาเทียบปีนี้นะครับกับปีก่อนคิดว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะเทียบกับปีย้อนหลังไปอีกสัก5ปีก็ได
0: ้คือนำเรียนนะฮะ เหมือนที่บอกครับว่าในรูปแบบของการประเมินเราเนี่ย
1: ครับ
0: คือเหมือนที่เคยบอกหลายๆคนครับว่ารูปแบบการประเมินมันเหมือนการตรวจสุขภาพ
1: ครับ
0: ทำให้เราเห็นว่าในมุมมองของการทุจริตหรือความเสี่ยง
1: ครับ
0: ครับของแต่ละองค์กรเนี่ยมันเป็นอย่างไร เพราะว่าถ้าพาร์ทหลักๆของ ITA เหมือนที่บอกครับว่าถ้าเราแยกเซกชันมาจะมี3ส่วนที่เราประเมินก็คือภายนอกนะครับก็คือตัว E ที่มาจาก external
1: คร
0: ับ ภายในตัว I ฮะ IIT ก็มาจาก internal และตัวสุดท้ายฮะ open data ก็คือการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์บนโทษนะครับเหมือนถ้าพูดง่ายบนอินเทอร์เน็ตจะมีพาร์ท3พาร์ทตัวนี้ฮะถามว่า5ปีที่แล้วฮะความตื่นตัวยังไม่เท่านี
1: ้
0: ในรูปแบบของความเข้มข้นก็ยังไม่เท่านี
1: ้
0: ถ้าถามมาบางครั้งนะครับบางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ถ้าเราย้อนไป5ปีที่แล้ว บางหน่วยงานยังไม่มีเว็บไซต์ในการใช้เปิดเผยข้อมูลนะฮะเขาอาจจะมีเว็บไซต์หรือรูปแบบในการอัพข้อมูลในการเปิดเผยตามแค่หรือว่าเอาขึ้นเว็บตามแค่การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่มีแต
1: ่
0: เขาไม่ได้มีข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องเหล่านี้นะฮะในรูปแบบของการโทษนะฮะประเมินในเรื่องของ IIT
1: ครับ
0: ในส่วนของภายในองค์กรเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นตัวแบบนี
1: ้
0: นะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะในอดีตเนี่ยบางข้อคำถามบางการประเมินเนี่ยไม่ได้มีในเรื่องเกี่ยวกับ e-service
1: ครับ
0: ไม่ได้มีโทษนะฮะการนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสร้างความโปร่งใสด้านโทษนะฮะอินเทอร์เน็ต data digital ทั้งหลายมาใช้ฮะ
1: คร
0: ับซึ่งเหมือนที่บอกครับมันเกิดจากสถานการณ์โลกที่ในอดีตอาจจะยังไม่ถูกพุชหรือถูกผลักดันให้นำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้
1: ครับ
0: เปรียบเทียบก็คือเหมือน AI ในอดีตกับปัจจุบันนะฮะ
1: คร
0: ับ ปัจจุบันเนี่ยก็ถูกนำมาใช้เยอะขึ้นเหมือนกันครับพอเครื่องมือเหล่านี้ถูกนำมาใช้เยอะขึ้นซึ่งอยู่ในพาร์ทของตัว O ก็คือตัว Open Data การเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันก็ทำให้การเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะรวมถึงในรูปแบบการประเมินในอดีตเนี่ยเราไม่ต้องมองอะไรมากครับอย่างปีที่แล้วเนี่ย Open Data มี43ข้อสมมติว่าคะแนนเต็ม100คะแนน43ข้อมี100คะแนนแต่ปัจจุบันเนี่ยมี26ข้อ100คะแนนหลายคนมองว่าเป็นข้อดีข้อไม่เยอะฮะ
1: คำ
0: น้อยลงแต่มันมีข้อจำกัดของมันเหมือนกันฮะถ้าท่านผิด1ข้อเนี่ยคะแนนหายไปเยอะกว่าเดิมนะฮะ
1: โอ้
0: แทบจะหายไป2เท่า
1: ครับ
0: ฉะนั้นมันเป็นการเหมือนฟอร์สเขาหรือบังคับให้เขาผิดไม่ได
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นในรูปแบบตรงนี้ครับถึงบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคและตามสมัยรวมถึงความตื่นตัวของหน่วยงานที่เป็นผู้ประเมินและหน่วยงานที่เป็นผู้ถูกประเมินฮะต้องมีการโทษนะฮะสนใจในการคอนเซนเทรตให้เข้มข้นมากขึ้นเนี่ยครับเป็นรูปแบบที่มันเขาเรียกว่าปรับจากเดิมเมื่อ5ปีที่แล้วกับปัจจุบันนะครับขอบคุณครับ
1: สรุปก็คือตอนนี้ความสนใจของหน่วยงานมันมีเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลผลักดันรัฐบาลดิจิทัลด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการบังคับให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องนำตัวเองเข้าสู่ระบบดิจิทัลแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไม่ผลักไม่เปิดเผยข้อมูลเพราะว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบนโยบายของรัฐบาลเลยนะฮะที่แบบต่อไปนี้คือทุกส่วนเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับรัฐบาลด้วยแนวโน้มก็คือที่ผ่านมาคือแนวโน้มกราฟเนี่ยของการประกวดของการประเมิน ITA เนี่ยยอดก็คือสูงขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมครับครับ
0: ในส่วนเหมือนที่บอกครับว่าจำนวนผู้เข้าร่วมเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: มีเพิ่มขึ้น
0: ตอนนี้จริงๆไงฮะอยากจะบอกว่าทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้รับการประเมินหมดแล้วนะฮะอย่างอปท.เนี่ยในรูปแบบแพทเทิร์นเดียวกันน่ะทั่วประเทศครับเชียงใหม่เรายกตัวอย่างอย่างเชียงใหม่เนี่ย211อปท. cover ทั้งหมดเลยฮะรวมถึงถ้าแบ่งออกไปอีก25อำเภอในส่วนของอำเภอก็มีการประเมินในรูปแบบอำเภออีก
1: ครับ
0: ครบทุก25อำเภอของเชียงใหม่นะฮะ
1: ครับ
0: และตำรวจโทษนะฮะในส่วนของสถานีตำรวจนะฮะทุกสภ.ในเชียงใหม่ก็มีการประเมิน ITAทุกสภ.ครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมีการประเมิน ITA แทบจะทุกหน่วยงานครับครับผม
1: ครับผมขออนุญาตถามพี่ประเสริฐครับในพื้นที่สำนักงานปปช.ภาค5เนาะเรามีการประเมิน ITA แล้วเนี่ยในส่วนของพื้นที่เนี้ยมันมีหน่วยไหนที่มันยังไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดไหมของเชียงใหม
2: ่ครับก็จริง ในภาพรวมของภาค5เนี่ย830หน่วยงานนะครับก็มีหน่วยงานที่ผ่านอยู่812หน่วยนะครับที่เหลือเนี่ย28หน่วยงานเนี่ยก็อาจจะยังไม่ผ่านนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งสาเหตุที่อาจจะไม่ผ่านเนี่ยก็เนื่องจากว่าอาจจะมีความพร้อมเนาะในหลายๆด้านที่ยังขาดไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้บริหารนะครับที่ดูแลเนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอนะครับเจ้าหน้าที่ตัวเจ้าหน้าที่เองที่ดูแลเรื่องของการบริหาร ITA เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอนี่นะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ ITA ของหน่วยงานอย่างเช่นอปท.เนี่ยนะฮะอาจจะไม่ผ่านนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะฝากนิดนึงว่าคือในเมื่อมีการบริหาร ITA แล้วนะครับอยากให้ผู้บริหารเนี่ยก็ให้ความสำคัญนิดนึงเพราะว่า ITA เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นภาพของทั้งประเทศเนาะ
1: คร
2: ับ ITA เนี่ยเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในแผนระดับชาตินะครับถึง3แผนด้วยกันนะครับแผนแรกก็คือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะฮะประเด็นที่21เนี่ยการต่อต้านการทุจริตและผู้มิชอบเนี่ยนะครับแผนที่2ก็จะเป็นแผนปฏิบัติการด้านระยะที่2เนี่ยนะครับว่าในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและผู้มิชอบนะครับแล้วก็แผนที่3เนี่ยก็เป็นแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและผู้มิชอบนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือ ITA เป็นตัวชี้วัดในการบริหารของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับเนื่องแบบนี้ครับก็คืออยากจะให้ทุกอปท.เนี่ยครับก็ให้ความสำคัญนิดนึงนะครับ
1: ครับในขณะที่เรื่องของการประเมิน ITA มีองค์กรไหนที่ตอนแรกไม่ผ่านพอหลังจากที่นำเรื่องของการประเมินเข้ามาปุ๊บโอ้โหมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยบางทีก้าวกระโดดด้วยมีเยอะไหมแบบนี้ครับ
2: มีเยอะครับเนื่องจากว่าหลังๆมาเนี่ยครับเครื่องมือการประเมิน ITA เนี่ยเขาเรียกว่าคือทุกหน่วยงานเนี่ยเขารับทราบรับรู้กันแล้วก็มีการปรับตัวมีการศึกษาข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องเรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับด้วยข้อคำถามอะไรต่างๆด้วยแล้วเนี่ยครับหน่วยงานเข้าไปตอบเนี่ยมันเรียกไม่ได้ยากอะครับ
1: ค
2: ือถ้าหน่วยงานมีการพัฒนาระบบภายในของหน่วยงานให้มันดีขึ้นเนี่ยการตอบของ ITA เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับคะแนนนะครับเมื่อระบบภายในดีคะแนนก็จะดีลักษณะนี้ครับ
1: ในส่วนของปปช.ภาค5เองเนี่ยในเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปเขาเรียกว่าไปให้ความรู้กับทั้งหน่วยงานต่างๆรวมถึงความสำคัญของการประเมิน ITA ที่ผ่านมาเราดำเนินการอะไรยังไงบ้าง
2: โอ้โหครับอันนี้ประเด็นนี้ต้องบอกว่าทำมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในพาร์ทของสำนักงานปปช.นะครับประจำจังหวัดนะครับก็มีการเขาเรียกว่ากำกับติดตามนะครับมีการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับมีการจัดทำแผนมีการจัดทำคู่มือมีการตรวจเบื้องต้นนะฮะมีการทำแพลตฟอร์มด้วยนะขึ้นมาจำลองนะครับให้หน่วยงานลองตอบมาดูก่อนแล้วปปช.ก็จะเข้าไปดูว่าตอบถูกหรือเปล่าเมื่อตอบถูกไงครับก็แปลว่าในการประเมินจริงๆเนี่ยมีการนำข้อมูลเข้าระบบจริงๆเนี่ยคะแนนของหน่วยงานก็จะสูงขึ้นลักษณะนี้ครับ
1: ก็มีการทำแบบประเมินมีการไปให้ความรู้ด้วยถูกต้องไหมครับครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่มีอุปสรรคอะไรไหมฮะในเรื่องของการตรวจสอบ ITA เนี่ยครับ
2: อุปสรรคน่าจะเป็นเรื่องของในโครงสร้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอปท.หรือว่าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนะครับมีเยอะเสียเหลือเกินครับหลักร้อยครับบางจังหวัดนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็มีจำกัดนะครับทีนี้เราต้องมีการวางแผนการลงพื้นที่ถึงแม้มีการวางแผนดีอย่างไรนะครับก็ยังลงพื้นที่ได้ไม่ครบถ้วนอยู่ดีต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเช่นอาจจะใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านทางออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับเข้าไปช่วยในการเก็บข้อมูลในเบื้องต้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็ลงไปแล้วเก็บข้อมูลไปแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายฮะอาจจะพบไม่ครบอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นกำหนดไป30อาจจะเจอแค่25ก็ต้องมีการมาซ้ำฮะเก็บซ้ำเก็บแก้ไปครับก็ต้องมีการโทรศัพท์ประสานงานกันเก็บข้อมูลกันทางโทรศัพท์ลักษณะนี้ครับมันก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคจะเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับครับเนี่ยในกรณีที่เราไปเจอหน่วยงานที่แบบ ITA อ่ะปีที่แล้วปีก่อน5ปีจนถึงปัจจุบันก็ยังตามอยู่เหมือนกับไม่ได้ให้ความสนใจอย่างเงี้ยเราทำไงต่อครับทางปปช.ภาค5
2: ทุกวันนี้ก็เขาเรียกว่าปปช.จังหวัดเนี่ยจะมีกลไกของท่านคณะกรรมการผลักดันแผนแม่บทนะฮะท่านผู้ว่าท่านเป็นประธานอยู่ ทีนี้ท่านก็จะลงไปเขาเรียกกำกับติดตามมีการรายงานผลมีการกำกับติดตามในเวทีนี้อย่างใกล้ชิดนะครับหน่วยงานไหนที่คือไม่ผ่านติดต่อกันเนี่ยก็จะถูกนำไปรายงานผลในเวทีนี้ด้วยนะครับก็ท่านผู้ว่าท่านก็จะลงไปดูเองลักษณะนะฮะหรือว่าจะตั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลเรื่องของไอทีเอเนี่ยฮะลงไปกำกับติดตามไปช่วยเลยเนี่ยฮะแต่ว่าหน่วยงานที่ไม่ผ่านท่านจะต้องรู้ตัวเองด้วยนะว่าท่านไม่ผ่านมาติดต่อกันหลายปีแล้วล่ะท่านต้องหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงในตรงนี้นะครับซึ่งท่านอาจจะแก้โดยคือจริงๆอ่ะหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยมันผ่านเยอะมากนะฮะผ่านกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะท่านอาจจะไปดูศึกษาดูงานก็ได้ง่ายๆเลยจากหน่วยงานอื่นว่าเขาทำยังไงเขาผ่านอย่างเงี้ยครับก็ลักษณะนี้ครับ
1: คืออย่างน้อยคือถ้าคุณสมบัติไม่ผ่านนี่คือแบบอย่างน้อยประชาชนต้องมองเอะเอางบไปทำอะไร
2: ใช่ใช่
1: ก็ต้องรู้แล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหน่วยงานนี้ไม่ผ่านแต่พูดถึงเรื่องของความสนใจของประชาชนเวลาที่แบบมียอดการประเมิน ITA ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันมีสูงขึ้นหรือประชาชนก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเทียบอดีตกับปัจจุบันเนี่ยถามขออนุญาตถามพี่ธนูนะฮะอดีตกับปัจจุบันเนี่ยประชาชนเขาให้ความสนใจกับการประเมิน ITA มากน้อยแค่ไหน
0: คือนำเรียนอย่างนี้ฮะถ้าเราพูดง่ายๆมองตรงๆ
1: ครับ
0: ประชาชนให้ความสนใจและให้เขาเรียกว่าตื่นตัว
1: ครับ
0: ให้การตื่นตัวกับคะแนนหลังจากประกาศค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะฮะผมไม่ได้มองในรูปแบบกระบวนการนะฮะผมมองหลังจากประกาศเลยเพราะว่าประชาชนจะรับทราบอีกทีเมื่อเราประกาศถูกไหมฮะพอได้คะแนนก็จะมีการนำมาคะแนนมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นบางหน่วยเนี่ยโทษนะฮะเขามองว่าเฮ้ยทำไมคะแนนสูงทั้งนั้นที่ในมุมมองเขาผมขอเรียกว่ามุมมองหน่วยงานเนี่ยดูไม่ค่อยน่าจะโปร่งใสนำเรียนอย่างนี้ฮะเหมือนที่บอกครับว่า ITA คือรูปแบบเหมือนการตรวจสุขภาพ
1: ครับ
0: บางครั้งอ่ะเราอดอาหาร3วัน
1: ครับ
0: ในรอบปีที่มี365วันถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่หลังจากตรวจเสร็จอ่ะเราจัดตัวเองแบบใหม
1: ่
0: เต็มที่ฮะฉะนั้นในรูปแบบการประเมินนะฮะบางครั้งอ่ะบางมุมบางเขาเรียกว่าบางสถานการณ
1: ์ครับ
0: มันจึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่มันต่างกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ควรจะห่างกันมากถูกไหมฮะมันก็สู่นำมาสู่การปรับเปลี่ยนพอประชาชนเขาเห็นเขาตื่นตัวกับผลคะแนนแล้วเขาเปรียบเทียบกับสถานการณ์มันจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไม ITA ถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนในทุกๆปีฮะและรวมถึงในรูปแบบที่ท่านถามว่าประชาชนตื่นตัวยังไงโทษนะฮะอันแรกที่ตื่นตัวเลยฮะคือเวลาคุณไปเก็บเขาเรียกว่าบทสัมภาษณ์กับประชาชน
1: ครับ
0: ประชาชนยังงงมากว่าเฮ้ยคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่า
1: อ๋อโทรไปเหรอ
0: โทรไปครับจะมีรูปแบบการโทรสอบถาม
1: ครับ
0: แล้วประชาชนนะฮะครั้งแรกไม่รู้จักหรอกครับ ITA คืออะไรพอรับโทรศัพท์เท่านั้นแหละฮะมันคืออะไรก็จะมีการโทษนะฮะสอบถามมายังสำนักงานปปช.
1: คร
0: ับ ว่ามีจริงไหมนะฮะในช่วงขวบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฮะช่วงเวลาที่ผ่านมา1เดือนเนี่ยผมได้รับสายจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของตำรวจ
1: ครับ
0: ที่จะเป็นเขาเรียกว่าอาสาบ้างเป็นผู้เกี่ยวข้องเช่นหน่วยกตตล.ของบางพื้นที่ในเชียงใหม่บางจังหวัดในพื้นที่ของภาค5เนี่ยมีการมาสอบถามว่านี่มันมีจริงไหมเนี่ยเขาโทรศัพท์มาถามเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นอะไรเราก็จะตอบคำถามไปนี่คือโทษนะฮะอีกมุมนึงที
1: ่
0: เราได้สัมผัสและได้มาแชร์กันว่าประชาชนตื่นตัวกับในส่วนตรงไหนในส่วนของขั้นตอนในส่วนของคะแนนหรือการนำคะแนนมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์เนี่ยมันก็จะมีโทษนะฮะมีในทุกๆปีที่มีการประกาศแล้วก็มีการเขาเรียกว่าฟีดแบ็กกลับมาครับในรูปแบบมันจะประมาณนี้ฮะ
1: ครับเมื่อกี้จับประเด็นได้ว่าเรื่องของโทรเข้าไปหาประชาชนและทีนี้พฤติกรรมของมิจฉาชีพปกติเนี่ยเขาจะโทรไปแล้วก็จะถามเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัญชีข้อมูลส่วนตัวอันนี้ของทางเจ้าหน้าที่ปปช.มีถามอะไรแบบนี้ไหม
0: คือเหมือนที่บอกครับว่าเราจะไม่มีหรอฮะถามว่าเลขบัญชีอะไรยังไงต้องบังคับให้ตอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีแต่โทษนะฮะมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่ายาวนิดนึง
1: ครับ
0: อาจจะติดความหงุดหงิดเข้ามาหน่อยนึงเราอยากจะเรียนเพราะว่าในรูปแบบสอบถามในอดีตเนี่ยเราเป็นเปเปอร์ฮะ
1: ครับ
0: และที่สำคัญคือข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยเหมือนที่บอกครับเราต้องการซอร์สออกมาในหลายๆมิติ
1: ครับ
0: ฉะนั้นการสอบถาม EIT เอ่ยเนี่ยหรือ IIT ที่ถามเจ้าหน้าที่เองอ่ะจะมีโทษนะฮะมีความยาวพอประมาณที่ทำให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ทำให้บางครั้งนะฮะเหมือนที่ท่านถามว่าปัญหาเนี่ยอย่างภาค5เนี่ยก็คือใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยบางพื้นที่จะมีปัญหาเช่นการติดต่อสื่อสารเพราะว่าพื้นที่เราเป็นภูเขา
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะบางครั้งเนี่ยจะมีการถามซ้ำๆเหตุผลที่ถามซ้ำไม่ใช่อะไรสายหลุดครับ
1: สายหลุดสัญญาณมันไม่ค่อยดีก็ม
0: ีใช่ฮะในบางพื้นที่เราต้องเหมือนที่บางคนบอกว่าอย่างแม่ฮ่องสอน
1: ครับ
0: ปัญหาคือการไม่มีไฟฟ้า
1: ครับ
0: แต่ผมนำเรียนอย่างนี้นะฮะในทุกอปทเนี่ยหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีไฟฟ้าทุกที่ครับ
1: ครับ
0: เพราะถ้าไม่มีเนี่ยบันทึกราชการส่วนมากต้องพิมพ์ดีดแล้วฮะแต่ทั้งหมดส่งระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดผมก็เลยอยากจะบอกว่ามีครับแต่ถามว่าปัญหาในเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยจะมีแค่ในส่วนของบ้านเรือนของประชาชนใช่ฮะแต่ในส่วนของสำนักงานเนี่ยมีทุกที่
1: ต้องมีอยู่แล้ว
0: ทำให้บางพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเนี่ยจึงต้องวางแผนที่แตกต่างกับบางพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความพร้อมทำให้มีคำถามที่ว่าทำไมตรงเนี้ยต้องเก็บแบบนี้ทำไมตรงนี้เก็บแบบนี้รวมถึงการใช้ภาษา
1: ครับ
0: คือบางครั้งเนี่ย ITA เนี่ยถูกสร้างมาเหมือนที่บอกครับว่าเป็นแพลตฟอร์มกลาง
1: ครับ
0: เป็นรูปแบบกลางการประเมินกลางทำให้ใช้ภาษาเนี่ยกลางๆแต่ในบางพื้นที่ของภาค5หรือในบางจังหวัดในภาคเหนือตอนบนเนี่ยเป็นการใช้ภาษาในรูปแบบของเฉพาะนะฮะเช่นชนเผ่านะฮะหรือเป็นภาษาที่โทษนะฮะแตกต่างออกไปทำให้การเก็บข้อมูลเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นในบางครั้งอ่ะผ่านล่ามผ่านการแปลเพื่อให้โทษนะฮะตอบคำถามอ่ะได้ตรงตามแบบฟอร์ม
1: เ
0: ราไม่อยากให้เขาเข้าใจแบบนึงแต่ในคำถามมีความหมายอีกแบบนึงแล้วตอบมาอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นในรูปแบบตรงนี้จะมีการเก็บข้อคำถามในรูปแบบที่ต่างกันซึ่งมาจากบริบทและจากประชาชนหรือบุคคลบางกลุ่มที่มีความจำเป็นที่ต่างกันครับผม
1: ก็คือถ้าเปรียบง่ายๆก็คือถ้าสรุปง่ายๆก็คือแบบในแต่ละพื้นที่การเข้าถึงไม่เหมือนกันบางพื้นที่เนี่ยสัญญาณเน็ตมันไปไม่ถึงแต่ว่าเชื่อว่าทุกส่วนราชการเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะส่งรายงานมาได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูล ITA ของทางเจ้าหน้าที่ปปช.ภาค5เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่คือเราจะไม่ได้ใช้แบบหวานแหถ้าหวานแหนี่คือเก็บข้อมูลได้ไม่หมดถึงได้หมดก็อาจจะแบบเนียนๆเมคมาเพราะว่ามันการหวานแหนี่ถือว่าเป็นการที่แบบมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรใช่ไหมก็อาจจะมีการโทรไปหาบ้างนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ปปช.ภาค5ก็ยืนยันแล้วนะว่าเวลาที่โทรไปสอบถาม ITA เนี่ยคือจะไม่มีการถามเลขที่บัญชีไม่มีการถามเลขบัตรประจำตัวประชาชนแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเวลามีเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากปปช.โทรไปขอข้อมูล ITA ข้อมูลการประเมินต่างๆเนี่ยคือเขาจะไม่ไปขอเลขบัญชีเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวไม่ใช่มิจฉาชีพแต่อย่างใดนะครับอันนี้ผมถามนิดนึงว่าตอนเนี้ยอย่างผมเชื่อว่ากระแสเนี่ยประเมิน ITA เนี่ยคนรุ่นใหม่นะน่าจะให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีนี้เรามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ไหมฮะมีแผนไหม
0: คือนำเรียนอย่างนี้ฮะ ITA เนี่ยถ้าเราถามว่า มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ไหม
1: ครับ
0: ต้องนำเรียนอย่างนี้ฮะในระบบออนไลน์เรามีฮะ
1: ครับ
0: แต่มีการฟีดแบ็กฟีดแบ็กหลังจากที่มีการประเมินเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะอยู่ในช่วงระหว่างประเมินเนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะถูกประเมินในพื้นที
1: ่ครับ
0: ซึ่งประชาชนทั้งหมดเนี่ยฮะต้องนำเรียนว่าเราไม่สามารถจัดหรือตัดสินได้ว่าประชาชนท่านนี
1: ้ครับ
0: เขาจะรู้จักกับหน่วยงานนี้
1: จริงหรือไม
0: ่เพราะบางครั้งอ่ะเหมือนอย่างผมเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าผมไปหน่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาของบางหน่วย
1: ครับ
0: หรือหน่วยงานราชการบางหน่วยทั้งปีผมอาจจะแทบไม่ได้ติดต่อ
1: ครับ
0: แต่ถ้าให้ประชาชนมาตอบเนี่ยอาจจะยากเราก็เลยโทษนะฮะเหมือนที่บอกครับเหมือนอย่างตัว E เนี่ยฮะแม้จะใช้ชื่อว่า external แต่เราก็นำข้อมูลมาจากกลุ่มที่ เป็นบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับหน่วยงานนั้นๆเช่นสมมติว่าเรามองว่าเทศบาลนี้นะฮะเป็นอย่างไรโดยมุมมองจากบุคคลภายนอกแต่เราใช้บุคคลภายนอกที่เคยติดต่อกับหน่วยงานนี้ฮะฉะนั้นน่ะพอเราอยู่ในช่วงระหว่างการประเมินเนี่ยฮะเราจะปล่อยให้มีการประเมินในส่วนของภายในภายนอกและการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการประเมินเสร็จปุ๊บเราเปิดเผยออกมาว่าผลคะแนนเป็นยังไงส่วนตรงนี้ครับประชาชนภาพรวมจะสามารถฟีดแบคได้ครับเช่นอะไรครับเช่นในส่วนของการประเมินคะแนนปีที่ผ่านมามีการเขาเรียกว่าฟีดแบคกลับมาว่าบางหน่วยงานเนี่ยทำไมคะแนนสูงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าเขาอาจจะมองอีกมุมนึงผมยกตัวอย่างเช่นตึกที่ถล่มออกมาทำไมหน่วยงานตึก
1: ถึงได้
0: คะแนนที่สูงขนาดนี
1: ้
0: เราก็ต้องตอบครับว่าการที่เราวัดเนี่ยเราวัดอะไรและในคะแนนที่เขามองว่าเกี่ยวกับเรื่องตึกถล่มเนี่ยมันอยู่ในพาร์ทไหนคะแนนเขาสูงแค่ไหนและในปีที่ผ่านมามันก็ทำให้การปรับคำถามของปีนี้เปลี่ยนไปเช่นกันเพราะว่าเราก็จะเอาในรายละเอียดที่ประชาชนฟีดแบคมาเนี่ยฮะเอานำมาใส่แต่ในคำถามไหนอ่ะเราก็จะบอกว่าในส่วนของ E มันอาจจะมีปรับขึ้นส่วนของ I อาจจะปรับลดลงนะฮะรวมถึง Open Data ที่ให้ประชาชนเข้าไปอ่ะอาจจะมีการโทษนะฮะเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบบางส่วนที่เดิมไม่มีอาจจะมีตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเขาเรียกว่าพยายามปรับขึ้นมา adjust มาจากข้อมูลฐานและการฟีดแบคของประชาชนครับผม
1: ก็คือมีการเปิดรับเสียงตอบรับมากขึ้นแล้วเอามาเทียบกันเอามาชนกัน
0: ใช่ครับ
1: ไหมฮะทีนี้สมมติว่าโอ้เหลือเวลากี่นาทีเนาะ7นาที โอ้แป๊บเดียวเองสมมติว่าอันนี้สั้นๆแล้วกันนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีกลิ่นตุๆมีแบบเจ้าหน้าที่ในองค์กรนั้นก็บอกมาเออมันมีความผิดปกติกับองค์กรเนี่ยทำไงต่อ
0: คือนำเรียนอย่างนี้ฮะในทุกข้อมูลนะฮะเรานำมาเก็บเป็นข้อมูลเขาเรียกว่าทั้งเชิงลึกและในทำงานในชั้นถัดไปในตัวไอนะฮะถ้าท่านดูในคำถามเนี่ยในตัวไอจะมีบางครั้งนะฮะที่มีคนตอบเข้ามาบางหัวข้อเช่นการใช้รถหลวงการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานตรงนี้ฮะจะเป็นข้อมูลที่ทางปปช.ในพื้นที่จะเก็บไว
1: ้
0: นะครับและถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเพื่อดำเนินงานต่อชั้นสืบสวนหรือชั้นในการแสวงหาข้อเท็จจริงถัดไปคือนำเรียนอย่างนี้ฮะเราไม่ได้เอาข้อมูลที่ตอบมาตั้งเรื่องเลยต้องนำเรียนอย่างน
1: ี้ไปสืบต
0: ่อแต่เราเอานำข้อมูลตรงนั้นอะมาอยู่ในชั้นเขาเรียกว่าสืบหาข้อเท็จจริงนะครับเบื้องต้นของเราถัดออกมารวมถึงโทษนะฮะการนำข้อมูลเครือข่ายที่อปทข้างเคียงเอามารวมกันในรูปแบบเหมือน Network Data ครับตรงนี้เราเก็บข้อมูลตรงนี้เข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลเราครับ
1: ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพราะว่าผิดจริงก็คือก็จะสู่นำไปสู่การดำเนินการต่อไปเลย
0: ใช่ครับเช่นสมมุติว่าในตัว I ครับเกิดเจ้าหน้าที่ภายในมีการบอกว่ามีการใช้ของหลวงเป็นประจำนะฮะมีการตอบเป็นจำนวนมากมันไม่ยากครับที่เราจะเข้าไปดูว่ารูปแบบการใช้ของทรัพย์สินทางราชการเนี่ยตัวไหนที่มันมีใช้ยังไงตัวนี้เราพยายามที่จะเขาเรียกว่าใช้ข้อมูลตัวนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดรวมถึงการเรียกรับนะฮะที่มีข้อคำถามตรงนี้เราก็จะดูว่าในการตอบคำถามเหล่านี้มันเกิดมาจากส่วนไหนมันก็ทำให้เราสามารถคอนเซนเทรตหรือเข้มข้นกับการตรวจสอบหรือการพยายามไฟเอาตรงเนี้ยให้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: โอเคก็คือตรวจสอบแล้วเนี่ยคือพอประเมินเสร็จปุ๊บไม่ได้อยู่เฉยถ้าเกิดว่าพบกลิ่นผิดปกติปุ๊บจะดำเนินการไปยังชั้นสืบสวนส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนมาสืบสวนต่อถ้าผิดจริงก็ถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะฮะทีนี้สุดท้ายครับเนี่ยเหลืออีกประมาณ5นาที4นาทีคนละ2นาทีเรื่องของประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับครับอยากจะให้พี่ธนูพูดก่อน
0: คือนำเรียนอย่างนี้ฮะ ITA มี3พาร์ท
1: ครับ
0: ตัว I ตัว E และตัว O ตัว E เนี่ยฮะเหมือนที่บอกครับว่าเป็นการประเมินจากภายนอก
1: ครับ
0: ประชาชนหลายคนถูกสอบถามในฐานะผู้มีส่วนร่วม นะครับกับการตอบจากบุคคลภายนอกตรงนี้ท่านสามารถฟีดแบคได้เต็มที่ถูกไหมฮะตัว O เนี่ยฮะโทษนะฮะก็คือการเปิดเผยข้อมูล Open Data ตรงนี้ฮะก็จะมีข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเอามาเปิดหน่วยงานภาครัฐเอามาแสดงผมมองว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรที่เอามาเปิดเพื่อการแสดงผลงานรวมถึงประชาชนในการนำข้อมูลเหล่านี้ครับเช่นการติดต่อการสอบถามการต้องการร้องเรียนนะฮะเพราะว่าจะมีถูกเรคคอร์ดไว้ทั้งหมดว่าให้เปิดเผยให้มีการจัด e-service ต่างๆตัวนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านมองว่ามันไม่เพียงพอท่านสามารถฟีดแบคมาอย่างสำนักงานปปช.ได้ว่าท่านอยากจะให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับ Open Data ในส่วนตรงไหนเพิ่มเติมได
1: ้ครับ
0: เรายินดีครับผมนี่คืออีกหนึ่งช่องทางที่ทางปปช.สามารถคอนแทคและสามารถซัพพอร์ตกับทางเขาเรียกว่าผู้มีส่วนร่วมหรือผู้สนใจที่จะพัฒนา ITA ร่วมกันได้ครับ
1: ครับทางพี่ประเสริฐครับ
2: ครับก็จริงๆผลของการประเมิน ITA เนี่ยนะครับก็ส่งผลกับประชาชนโดยตรงเลยฮะเมื่อหน่วยงานเนี่ยก็มีความโปร่งใสเนาะในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์นะฮะกรณีที่มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานมีการขอรับบริการจากหน่วยงานเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยๆฮะมีความอุ่นใจแล้วแหละว่าโอเคเราจะไม่ถูกเรียกรับเราจะอาจจะไม่ถูกประวิงเวลานะครับอาจจะมีประมาณนี้ครับก็คือว่าประชาชนก็จะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการโดยตรงนะครับ
1: ครับในส่วนของคนที่ในส่วนของคนที่แจ้งเรื่องของเบาะแสก็จะได้รับการคุ้มครองด้วยถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับก็ประชาชนเองเนี่ยกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสมาที่สำนักปปช.นะครับก็เรามีกฎหมายเนาะเรามีคณะกรรมการปปช.ที่จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็มีหน่วยงานนะครับที่เข้าร่วมการบูรณาการในการช่วยเหลือท่านนะฮะในการคุ้มครองท่านนะกรณีที่ท่านเนี่ยมีเหตุนะครับว่าอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับปปช.เราก็มีความยินดีนะครับที่จะเข้าไปช่วยท่านในการคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยนะครับครับ
1: ครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงกับทั้ง2ท่านนะครับทางนายธนุปัญญาภูและนายประเสริฐพัฒนโชติกิจสกุลนะครับทางเจ้าหน้าที่จากทางปปช.ภาค5นะครับทางเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการขอบพระคุณอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับนี่ครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ข้อมูลความรู้ไปได้ไม่มากก็น้อยนะคุณผู้ฟังสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการประเมิน ITA มันเป็นการสร้างค่านิยมใหม่เนาะเพื่อที่จะทำให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเนี่ยรับใช้พี่น้องประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับและนี่ก็คือรายการของเราครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
12: นายสารพงษ์ไทยชุนพงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การเว้าคลาสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเกลาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นมุ่งสร้างทักษะรู้เท่าทันดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมตามวัย
13: นายจติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็ก พร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่สหรัฐใกล้กับทำเนียบขาวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวบริเวณถนนสายที่17และถนนเพนซิลเวเนียเอเวนิวเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาและเริ่มเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการยิงตอบโต้กันซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยิงถูกคนร้ายนี้เสียชีวิตหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันในครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่อยู่ภายในทำเนียบขาวทั้งนี้เหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ1เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่ชายชาวอเมริกันก่อเหตุยิงใกล้กับงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: the royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: การไทยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่ไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทธนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแน่นอนนะครับเผื่อท่านผู้ฟังอาจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับและครั้งนี้ก็เหมือนเดิมก็เป็นสิ่งดีๆมีประโยชน์เหมือนกันจะมาพูดถึงเรื่องเล็บนะครับแน่นอนว่าเล็บนั้นส่วนมากหลายคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่จะต้องมีการตกแต่งอะไรต่างๆพวกนี้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เล็บนั้นสามารถบอกถึงโรคได้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

รับฟังเพลงกันแล้วท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีนั้นเล็บของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างเชื่อว่าดูแลกันเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านสุภาพสตรีทั้งหลายนั้นก็จะเข้าร้านเสริมสวยในการที่จะทําเล็บมือเล็บเท้าต่างๆพวกนี้บางคนก็อาจจะปล่อยตามปกติตัดเฉยๆตกแต่งให้ดีบางคนก็อาจจะใช้น้ํายาทาเล็บนะครับเป็นสีต่างๆพวกนี้แล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะสีแปลกไปบางคนอาจจะใช้แบบเรียบๆง่ายๆแต่ส่วนมากเนี่ยคนที่รักสวยรักงามนั้นจะทาเล็บเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะดูแลสุขภาพของเล็บเป็นอย่างดียาวนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ทำเองไปร้านเสริมสวยต่างๆให้ทำเล็บพวกนั้นเขาก็จะมีกลวิธีต่างๆในการที่จะทำเล็บให้สุภาพสตรีนั้นออกมาสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือของสุภาพสตรีเนี่ยบางคนนั้นดูแลเป็นอย่างดีทาครีมทาวัสลินต่างๆพวกนี้บางคนนั้นมือสวยนิ้วสวยท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าคนที่มือสวยนิ้วสวยเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเลยเพราะว่าในการที่จะทำโฆษณาอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีเอาพรีเซนเตอร์ที่เอามาโฆษณาเนี่ยอาจจะเป็นดาราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขารูปร่างดีหน้าตาดีเนี่ยมาโฆษณาเกี่ยวกับเสริมสวยเกี่ยวกับครีมต่างๆเกี่ยวกับโลชั่นแต่เวลาที่จะทาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาไปที่มือเนี่ยเขาก็จะโฟกัสที่มือ CU ที่มือก็คือโค้ชอัพที่มือเนี่ยแต่ว่าบางครั้งไม่ใช่มือของพรีเซนเตอร์คนนั้นเป็นมืออีกคนหนึ่งที่เรียกกันว่าทั้งมือทั้งนิ้วทั้งเล็บนั้นสวยงามเป็นอย่างมากมือนั้นสวยนิ้วก็สวยเขาก็จะใช้ตัวตรงนี้แหละในการที่จะโฆษณาแต่พอเป็นภาพกว้างๆก็จะเป็นพรีเซนเตอร์คนนั้นแบบนั้นนี่คือวิธีการทำโฆษณาต่างๆเกี่ยวกับความสวยความงามเพราะฉะนั้นคนที่เล็บสวยมือสวยนิ้วสวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีนี้เขาก็จะดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเล็บนั้นดูแลตลอดเพราะว่าบางทีไว้เล็บยาวอาจจะไปโดนนู่นโดนนี่แล้วถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเล็บอาจจะมีปัญหาขึ้นได้อาจจะเปราะบางและมันอาจจะยาวขึ้นมามันก็ต้องไปตกแต่งอะไรต่างๆพวกนี้เล็บนั้นบางทีก็เอาไว้เกาบางทีก็เอาไว้หยิบบางทีเอาไปจิกนู่นจิกนี่ต่างๆพวกนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่มีความสำคัญเหมือนกันแต่ถ้าเป็นผู้ชายนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับส่วนมากก็แค่ตัดเท่านั้นถ้าเกิดใครเป็นคนที่ทำงานอะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้ดูแลเล็บอะไรมากมายอย่างมากก็แค่ล้างมืออะไรพวกนี้ถ้ายาวหน่อยก็ตัดออกไปไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากมายแบบนั้นทั้งเล็บมือเล็บเท้าแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเล็บมันก็เกิดโทษเหมือนกันอย่างที่เขาเรียกกันว่าเล็บขบนี่แหละโอ้โหบางทีถ้าใครไปโดนนี้ใครเป็นแบบนี้นี้มันต้องยอมรับว่าเจ็บปวดมากๆเพราะว่าเล็บนั้นบางทีมันงอกหรือมันเจาะไปในผิวหนังแล้วผิวหนังนั้นก็จะเกิดเป็นหนองขึ้นมาเขาก็เรียกกันว่าเล็บขบจะเป็นที่มือเนี่ยก็น้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นที่ขาเนี่ยจะเป็นอยู่เป็นประจำถ้าไม่ได้ดูแลรักษาเล็บปล่อยให้ยาวหรือการตัดเล็บไม่ดีเล็บแข็งมีอะไรเข้าไปอุดมากมายพอเล็บยาวเข้าไปเจาะไปในเนื้อเราเดินกันมากหน่อยมันก็เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปก็เกิดอาการอักเสบพอเป็นหนองก็จะทำให้เจ็บก็จะกลายเป็นเล็บขบขึ้นมาก็ต้องค่อยๆที่จะเล็มตัดเล็บหรือถ้าเป็นมากก็ต้องไปหาหมอเอาหนองออกทานยาแก้อักเสบต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเล็บก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อร่างกายที่ไม่ควรที่จะละเลยดูแลรักษากันอย่างดีแน่นอนสุภาพสตรีไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าสุภาพบุรุษนี้ต้องดูแลกันนิดนึงตัดเล็บให้มันเรียบร้อยอย่าให้มีขี้เล็บมากอย่าให้ยาวเกินไปล้างมือให้สะอาดพวกนี้ก็จะช่วยป้องกันอะไรต่างๆที่ติดตามเล็บได้ถ้าเกิดว่ามันติดตามเล็บต่างๆเราหยิบของเข้าปากไปแค่จมูกบ้างเชื้อโรคอะไรต่างๆก็จะเข้าไปในร่างกายของเราแต่วันนี้จะต้องมาพูดถึงว่าเราลองสังเกตกันดีๆนะครับว่าเล็บของเรานั้นมันเปลี่ยนไปหรือไม่เพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยเขาบอกว่าเล็บมันบอกโรคได้มันบอกได้อย่างไรเราจะสังเกตอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วจะมาพูดถึงว่าเล็บเนี่ยมันบอกถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยสังเกตจากเล็บนี่แหละฟังเพลงกันนะครับ

ครับท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องเล็บนะครับอย่ามองข้ามไปอย่าชะล่าใจคิดว่าเล็บนั้นมันไม่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล็บเป็นคลื่นบอกอะไรหลายอย่างวิธีสังเกตโรคก็มาจากเล็บนี่ก็ได้มันเป็นอย่างไรกันบ้างลักษณะของเล็บที่อาจจะทำให้เกิดโรคเล็บนั้นไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบของร่างกายที่ช่วยเสริมความงามหรือใช้หยิบจับสิ่งของเหล่านี้แต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยเล็บเปรียบเสมือนหน้าต่างที่สะท้อนสุขภาพภายในได้อย่างแม่นยำหลายที่ที่มีความผิดปกติเล็กน้อยบนเล็บเนี่ยอย่างเช่นเล็บนั้นเป็นคลื่นมีขีดสีดำหรืออาการเล็บเปราะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงโรคที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของเราข้อมูลจากสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของเล็บที่เปลี่ยนไปเนี่ยสามารถบอกถึงภาวะขาดสารอาหารไปจนถึงความเสี่ยงของโรคร้ายแรงได้เลยแบบนั้นต้องให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของเล็บในแต่ละวันเป็นวิธีเช็คสุขภาพเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ผลอีกด้วยลักษณะของเล็บที่มันบอกอะไรได้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกโรคเนี่ยเขาบอกว่าเล็บนั้นจะเป็นคลื่นเป็นขีดสีดำถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันคือสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามไปที่จะพบบ่อยเนี่ยก็คือเล็บเป็นคลื่นนี่แหละสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือคลื่นแนวนอนแล้วก็คลื่นแนวตั้งซึ่งแต่ละแบบนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันไปในการวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเล็บเป็นคลื่นแนวตั้งเนี่ยมักพบในผู้สูงอายุเนื่องจากว่าเสื่อมสภาพตามวัยหรืออาจเกิดจากการขาดสารอาหารพวกธาตุเหล็กวิตามิน B2 และถ้าเกิดว่าเล็บเป็นคลื่นแนวนอนเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายมักเกิดจากการที่ร่างกายหยุดชะงักในการสร้างเล็บชั่วคราวเกิดจากอาการป่วยหนักความเครียดรุนแรงหรือโรคในระบบทางเดินอาหารนะครับถ้าเกิดว่าเล็บมีขีดสีดำแนวตั้งบนเล็บจะพบเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยหรืออาจจะค้ำๆหน่อยเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆขยายกว้างขึ้นเนี่ยหรือมีขอบเขตไม่ชัดเจนเนี่ยดีที่สุดก็คือต้องไปปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจจะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโมนาใต้เล็บได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล็บหักเปราะหรือเปลี่ยนสีเนี่ยมันบอกโรคได้เช่นกันไม่ต่างอะไรกับเล็บเป็นคลื่นเลยนะครับความแข็งแรงของสีของเล็บก็เป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพที่สำคัญเหมือนกันอาการเล็บเปราะบางหักง่ายอาจจะไม่ได้เกิดจากการล้างจานหรือใช้สารเคมีบางอย่างแต่จะมีสาเหตุมาจากภายในร่างกายที่กำลังจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออาการเล็บเปราะอาจจะเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหรือภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกตินอกจากนี้นะครับสีของเล็บเนี่ยยังช่วยระบุโรคได้เช่นเล็บมีสีขาวครึ่งหนึ่งมักพบในผู้ป่วยตับแข็งหรือโรคหัวใจล้มเหลวส่วนเล็บที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหนาอาจจะบ่งบอกถึงโรคระบบทางเดินหายใจหรือติดเชื้อราได้แน่นอนนะครับสิ่งพวกนี้มันก็ต้องมีวิธีการดูแลแล้วก็รักษาแล้วก็ต้องดูว่าเมื่อไหร่ล่ะที่จะไปพบแพทย์ถ้าเกิดอาการหนักๆขึ้นมาการดูแลสุขภาพเล็บเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำได้โดยการที่จะรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยไบโอตินธาตุเหล็กและก็โปรตีนรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีรุนแรงโดยตรงอย่างไรก็ตามนะครับหากสังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีความผิดปกติตรงนี้แหละให้ไปพบแพทย์แพทย์ที่พบนั้นก็คือแพทย์เฉพาะทางผิวหนังถ้าเกิดอาการแบบนี้ก็คือเล็บมีขีดสีดำหรือแถบสีน้ำตาลปรากฏขึ้นใหม่และไม่จางหายไปอย่างที่สองก็คือว่าเล็บมีรูปร่างบิดเบี้ยวหรือนิ้วปุ้มลงไปซึ่งอาจจะสื่อถึงโรคปอดหรือโรคหัวใจได้อย่างที่สามก็คือว่ามีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีหนองรอบโคนเล็บและอย่างที่สี่ก็คือเล็บแยกตัวออกจากฐานเล็บโดยไม่มีสาเหตุจากการกระแทก
4อย่างนี้ควรไปพบแพทย์ทันทีเลยนะครับอย่าปล่อยให้ความผิดปกติเล็กๆบนเล็บนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่หมั่นดูแลสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจต่างๆสัญญาณจากร่างกายเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับโรคร้ายได้อย่างทันท่วงทีซึ่งมีหลายอาการในร่างกายของเราที่สามารถบอกได้รวมกระทั่งเล็บด้วยถ้าเกิดว่าเล็บสวยแข็งแรงนั่นแหละมันก็สื่ออย่างหนึ่งว่ามีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพภายในที่ดีเล็บตัวนี้แหละจะเป็นตัวบ่งบอกได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181นะครับขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้คุณนันทิยาและดิฉันปสุตาร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของฤดูฝนแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางสถานีกาชาดก็มีข่าวประชาสัมพันธ์และความรู้ทางสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะก็มาเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเชิญผู้ท่านผู้ฟังนะคะร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยนะคะทางสภากาชาดไทยนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะร่วมบริจาคเงินเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดลประจำปีพุทธศักราช2569นะคะซึ่งเข็มที่ระลึกเนื่องในวันอานันทมหิดลนี้ก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8นะคะซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะก็จะนำไปสมทบทุนนะคะมูลนิธิอานันทมหิดลมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธผู้ป่วยที่ยากไร้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกิจกรรมจิตอาสาคณะแพทยศาสตร์จะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะซึ่งเข็มวันอนันทมหิดลประจำปี2569นี้ก็จะเป็นเข็มเดียวพร้อมโปสการ์ดนะคะสมทบทุนนะคะเข็มละ200บาทนะคะซึ่งมีการจัดส่งฟรีนะคะอีกเข็มหนึ่งนะคะเป็นเข็มเดียวในกล่องเนี่ยเป็นเข็มเดียวในกล่องกำมะหยี่นะคะก็สมทบทุนนะคะชุดละ300บาทนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันที่ว่าชนิดหนึ่ง200บาทจะเป็นเข็มเดียวพร้อมโปสการ์ดนะคะแล้วก็อีกเข็มหนึ่งก็จะเป็นเข็มเดียวพร้อมกล่องกำมะหยี่300บาทนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง2ชนิดนี้ค่ะก็เป็นการจัดส่งฟรีนะคะ
2: ค่ะสำหรับขั้นตอนในการบริจาคนะคะท่านสามารถที่จะบริจาคได้ในช่องทางแรกค่ะก็คือบริจาคผ่านเลขที่บัญชี0455082314บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวันอนันทมหิดลธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยหรือบริจาคโดยสแกนผ่าน QR code เพื่อรับใบรับเงินบริจาคหรืออินโดเนชั่นนะคะค่ะช่องทางที่2นะคะก็คือลงทะเบียนค่ะอ๋อเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อขอรับเข็มและติดตามสถานะการบริจาคได้ทางเว็บไซต์ anandedocjula.com ค่ะแล้วก็ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยนะคะค่ะสามารถติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวข้องกับโครงการเข็มวันอนันทมหิดลได้ที่ Facebookแฟนเพจอนันเดย์ค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์02-256-4452-3เวลา 8:00 นถึง 17:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะค่ะแล้วก็ทางโครงการเขาก็จะเริ่มจัดส่งตามลำดับนะคะในการบริจาคภายในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะก็ท่านใดนะคะที่บริจาคไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะก็ทางส่วนกลางนะคะที่กรุงเทพนะคะก็จะมีการจัดส่งตามลำดับภายในเดือนมิถุนายนนั่นก็คืออาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วกลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

0: ค่ะหลังจากฟังเพลงเพราะๆแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องของสุขภาพกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องของมะเร็งปากมดลูกป้องกันง่ายแค่นิดเดียวนะคะนำมาฝากกันนะคะซึ่งจากสถิติแล้วนะคะเราจะทราบว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกประมาณ 6,000 ถึง 8,000 คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ8ถึง10คนโดยทีเดียวนะคะซึ่งข้อมูลนี้ก็ได้มาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะเกิดจากการติดเชื้อ HPV ในคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วก็จะมีโอกาสติดเชื้อ HPV ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยประมาณ 80-90% ด้วยกันนะคะแต่ก็อาจจะเป็นเชื้อ HPV ที่เป็นตัวที่ก่อมะเร็งหรือว่าไม่ก่อมะเร็งก็ได้นะคะโดยผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยควรจะเช็คมะเร็งปากมดลูกเพราะว่าจากสถิตินะคะเราพบว่ามีโอกาสพบเชื้อหรือว่าเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกถึง 15% ด้วยกันจากผู้ที่มาตรวจทั้งหมดนะคะโดยผู้หญิงไทยเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกอันดับ2รองจากมะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ถ้ารู้ก่อนเราสามารถป้องกันและรักษาให้หายได้นะคะด้วยการใส่ใจตัวเองตรวจภายในเป็นประจำและปัจจุบันนะคะก็ยังสามารถที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกลึกถึงแบบ HPV DNA ด้วยกันนะคะ
1: ค่ะมะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไรนะคะมะเร็งปากมดลูกก็เกิดจากเชื้อ HPV นะคะสาเหตุเดียวเท่านั้นค่ะแต่ก็ต้องเป็น HPV ชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งมีทั้งหมด15สายพันธุ์ค่ะจากทั้งหมด100สายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่16และ18ค่ะสถิติมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงไทยนะคะในแต่ละปีก็จะมีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกประมาณ 6,000 ถึง 8,000 คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ8ถึง10คนค่ะผู้หญิงทุกคนก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วก็เกือบ 100% ของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ HPV เพราะเป็นเชื้อที่ติดง่ายนอกจากเพศสัมพันธ์แล้วยังสามารถติดต่อทางการสัมผัสได้ด้วยค่ะแต่จะเป็นลักษณะเหมือนพาหะที่นำมาเป็นการนำพาเชื้อไปสู่ช่องคลอดได้นะคะแต่พอติดเชื้อแล้วก็จะกลับไม่มีอาการไม่เจ็บปวดไม่มีบาดแผลอะไรเกิดขึ้นทำให้กว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็จะใช้เวลาหลายปีเลยค่ะ
0: ค่ะและอีกอย่างนึงนะคะมันมีอยู่2ปัจจัยนะคะที่มีผลกระทบหรือว่าการพัฒนาจากเชื้อไวรัส HPV เป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ปัจจัยแรกนะคะเขาบอกว่าเชื้อ HPV เนี่ยต้องเป็นเชื้อ HPV กลุ่มความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะคะซึ่งกลุ่มความเสี่ยงสูงเนี่ยก็มีทั้งหมด15สายพันธุ์ด้วยกันนะคะและใน15สายพันธุ์เนี้ยก็มีทั้งสายพันธุ์ที่เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ติดเชื้อ HPV ก็จะมีโอกาสหายมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อนั่นเองนะคะปัจจัยที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันของตัวเราเองนะคะเมื่อไรก็ตามที่ภูมิคุ้มกันของเราดีก็จะสามารถที่จะปกป้องการเกิดโรคได้เช่นคนที่เป็นหวัดส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากการพักผ่อนน้อยร่างกายย่ำแย่มีภาวะเครียดทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงจึงเป็นหวัดได้ง่ายนะคะหรือว่าคนที่เป็นเริมพอร่างกายเราแข็งแรงหรือว่าพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ำเยอะๆก็สามารถที่จะหายได้เองแต่โรคพวกนี้ค่ะยังมีอาการที่บ่งบอกให้รู้ว่าเราเริ่มป่วยแล้วหรือว่าเราหายป่วยแล้วนั่นเองนะคะส่วนคนที่ติดเชื้อ HPV ก็จะไม่มีอาการใดๆเลยแสดงออกมานะคะซึ่งปกติแล้วประมาณ 60-70% ของคนที่เป็นนะคะก็จะสามารถหายได้เองแต่ต้องใช้เวลานั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกยังไงนะคะวิธีแรกนะคะเขาก็ให้ฉีดวัคซีน HPV นะคะซึ่งการฉีดวัคซีน HPV เนี่ยเป็นการป้องกันมะเร็งปากมดลูกก่อนการติดเชื้อนะคะซึ่งในเมืองไทยของเรานี่ก็มีมามากกว่า20ปีนะคะเน้นการป้องกันอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็ สายพันธุ์ที่16และสายพันธุ์ที่18นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉีดวัคซีนป้องกันตั้งแต่ยังไม่มีการสัมผัสเชื้อ2ตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะซึ่งสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กนะคะอายุตั้งแต่9ถึง10ขวบนะคะแล้วก็จากการวิจัยนะคะพบว่าสำหรับเด็กที่ไม่จำเป็นต้องฉีด3เข็มเหมือนผู้ใหญ่ถ้าเด็กอายุน้อยกว่า15ปีสามารถฉีดแค่2เข็มก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่16และ18ได้นะคะซึ่งจากข้อมูลนะคะเขาบอกว่าป้องกันได้ถึง 100% ทีเดียวนะคะ
1: ค่ะแล้วก็การป้องกันวิธีต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั่นเองค่ะคือการตรวจแปปสเมียหรือแปปเทสนะคะเป็นการตรวจหาความผิดปกติก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อหาวิธีดูแลรักษาให้หายปัจจุบันมีวิธีตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติของปากมดลูกด้วยกัน2วิธีด้วยกันนะคะค่ะวิธีแรกก็คือเป็นการป้ายเก็บตัวอย่างเซลล์ไปตรวจหาความผิดปกติวิธีนี้เรียกว่าแปปสเมียนะคะการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ที่เรียกว่า HPV test หรือ HPV DNA ก็จะเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV โดยการตรวจหา DNA ของเชื้อไวรัสนั่นเองค่ะถ้าพบว่าเป็น positive นะคะก็แสดงว่าพบกลุ่มเชื้อที่ก่อมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ถ้าหาผลออกมาเป็นเนกาทีฟความหมายก็คือไม่พบเชื้อที่ก่อมะเร็งค่ะซึ่งล่าสุดตัว HPV test หรือ HPV DNA นี้นะคะก็สามารถที่จะระบุกลุ่มของเชื้อและสายพันธุ์ได้ทันทีค่ะแบบที่2นะคะการคัดกรองแบบที่2ก็จะเป็นการตรวจหาเชื้อ HPV จากปัสสาวะค่ะซึ่งก็เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางเลือกใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เซลล์ที่ได้จากน้ำปัสสาวะเพื่อตรวจหา HPV DNA ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาสตรีที่กลัวแล้วก็อายการขึ้นขาอย่างในการตรวจแปปสเมียนั่นเองค่ะแล้วก็จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลงได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะและอีกวิธีนึงนะคะในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะนั่นก็คือวิธีการตรวจภายในนั่นเองนะคะซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการเตรียมตัวใดๆเลยนะคะซึ่งการตรวจภายในเนี่ยควรหลีกเลี่ยงช่วงที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์อยู่หรือว่าอยู่ในระหว่างที่ใช้ยาเพื่อรักษาภาวะช่องคลอดแห้งอย่างน้อย 1-2 วันก่อนการตรวจนั่นเองนะคะแล้วก็เขาแนะนำให้ตรวจภายในเป็นประจำทุกปีนะคะในกรณีที่มีความผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงก็ควรจะพบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจรักษาเพิ่มนั่นเองนะคะแล้วก็มันยังมีอีกนะคะว่าหลายๆท่านเคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วทำไมถึงยังเสี่ยงอยู่ในการเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาดูว่าทำไมตรวจแล้วถึงยังเสี่ยงอยู่นะคะ

0: ค่ะหลังจากฟังเพลงเพราะๆแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกกันต่อนะคะก็หลายๆท่านก็จะมีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู่ทุกๆปีทำไมถึงยังเสี่ยงอยู่นะคะเขาบอกว่ากระบวนการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะเกิดช้าๆใช้เวลาในการพัฒนาเป็นมะเร็งนานมากนะคะซึ่งมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นโรคเดียวที่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าเรารู้ตัวก่อนฉะนั้นนะคะคนที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้คือคนที่ไม่ได้รับการตรวจเป็นเวลานานหรือเคยมาตรวจแล้วไม่มาฟังผลหรือทราบผลตรวจแล้วว่าผิดปกติแต่ไม่มีอาการจึงไม่ได้ไปหาคุณหมอเพื่อรับการรักษาต่อนะคะซึ่งบางคนนะคะก็ตรวจแค่ครั้งเดียวได้ผลปกติก็คิดว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยแล้วนะคะจึงไม่มาตรวจอีกนะคะนั่นก็จะเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เราเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะคะแล้วอะไรคือการตรวจ HPV และ DNA นะคะซึ่งการตรวจ HPV DNA เนี่ยก็จะต่างจากการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแป๊บสเมียร์หรือว่าการป้ายเซลล์ที่ปากมดลูกนะคะซึ่งเขาบอกว่าเวลาเราตรวจภายในเนี่ยคุณหมอก็จะเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วดูว่าช่องคลอดเนี่ยพร้อมช่องคลอดแล้วก็ปากมดลูกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มีไวรัสหรือเปล่านะคะเพราะว่ากระบวนการการแบ่งตัวเนี่ยเชื้อไวรัสจะเข้าไปทำให้เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติแต่ก็จะค่อนข้างเล็กนะคะมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นไม่มีอาการอะไรที่แสดงถึงความผิดปกติอาจจะไม่มีเลือดออกไม่มีอาการปวดท้องนะคะจึงจะต้องทำการตรวจที่เรียกว่าแป๊บสเมียร
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
9: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิมิโก้ฟาวเดชั่นกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและจัดนิทรรศการร่วมกันพร้อมพบกับผู้แทนองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินปรับภูมิทัศน์เพิ่มความปลอดภัยแก่เมืองท่องเที่ยว
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและการนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิดSingle Last Mile เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะพร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เขตคูเมืองและถนนราชมัคคาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวและย่านประวัติศาสตร์ซึ่งโครงการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินทั้งนี้จะดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตคูเมืองอย่างเป็นระบบตั้งเป้าหมายคืนทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายสื่อสารรกรุงรังไฟไหม้หรือเสาไฟโค่นล้มและยกระดับประสิทธิภาพและความมั่นคงในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระยะยาวโดยการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองระยะทางรวม 6,550 เมตรงบประมาณกว่า134ล้านบาทปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงข่ายสายสื่อสารแบบ Single Last Mile แล้วเสร็จจำนวน349จุดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ DOP จำนวน663จุดชวิศาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดลพบุรีวางมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟกำชับประชาชนหยุดรถก่อนข้าม5เมตรสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุเป็น0นายวีระพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามทางรถไฟอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำหยุดรถห่างจากทางข้ามไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามขับรถแซงหรือหยุดรถข้ามทางบนรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงรณรงค์สร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถไฟให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็น0น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit.

0: างการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
10: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
11: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
14: ไม่ดีหรอกมั้ง
15: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
13: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
15: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
13: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
15: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
13: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
15: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
13: เจ๋งเพ
16: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์ hey! ปีๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
18: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
17: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเป็นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
18: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไป

0: ากับป๋าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมป๋าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดหวังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
10: ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท้องถิ่นโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นั้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและการตื่นตัวของประชาชนถึงโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้เล่าว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและน้อยกว่าในครั้งที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
11: พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยพลตำรวจโทอัจฉยนต์กล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของ

0: แน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
2: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับกล่าวสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือว่าสวทเชียงใหม่นะครับวันนี้พบกับชูชาติบุญทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผม
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: ตกสเกิร์ตอู้ผิดๆถูกๆหมดเลยนะ
1: ฮะตกสเกิร์ตกับการคำนวณไง
0: เออกับการคำนวณนะกับการคำนวณไทยพลัดไทยช่วยไทยพลัดนะก
1: ็
0: ไม่ต้องไม่ต้องห่วงอย่างไม่ต้องห่วงอย่างวันที่25นี้ลงบัญชีก่อนนะ
1: ลงบัญ
0: ช
1: ีก่อน
0: มันต้องไปขึ้นอย่างนักนะมันต้องไปขึ้นนะเดี๋ยวมันจะเจ็บหัว
1: ก็เดี๋ยวมันดึงเข้าตี้คนเดียวมัน
0: เดี๋ยวมันดึงเข้าตี้คนเดียวมันนะเดี๋ยวมันดึงหูไปคนเดียวมันนะผิดถูกกับประเภทอย่างนะครับแต่ว่าพื้นฐานเขาต้องรู้ว่าเออเขาหนึ่งก็คือต้องมีแอปอย่างก็เป๋าตังเขาต้องมีแอปเป่าตังก่อนแล้วก็ไปอัปเดตเพิ่งเรียบร้อยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนเลยนะทำได้เลยไม่ต้องรอวันที่25นะครับส่วนวันที่25เกาะลงนะลงทะเบียนนะครับของใครของมันลงทะเบียนนะครับแล้วก็ลงได้จนถึงนู่นเลยวันที่29เลยนะครับใครติดปัญหาจะได้ก็ถามอย่างน้อยก็คือถามคนที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับรวมไปถึงป่อหลวงผู้ช่วยกำนันสวัสดิ์แพทย์เปิ้นตึงฮับนโยบายมาอยู่แล้วอย่างของอำเภอสันทรายนี่เดี๋ยววันที่25นี่วันพุธเนี่ยกะนะครับเพิ่งก็จะมีการแถลงนโยบายไม่ใช่แถลงหรอกคือย้ำนะย้ำนโยบายของทางส่วนกลางว่ามีอย่างพ้องแล้วก็คือพี่น้องบอกว่าจะเป็นป่อหลวงกำนันสารวัตรแพทย์ไปกระจายเพื่อนว่าอย่างนี้นะไปกระจายไปประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ให้
0: ก
1: ับ
0: ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตัวเก่านะ
1: มันต้องมีเนี่ยก็เดียวนะป่อหลวงกำนันจะต้องได้ช่วยชาวบ้าน
0: ครับแม่น
1: บางคนเพิ่นเข้ามาเป็นมาจ้าง
0: ครับ
1: โกตี้ไหนยังได้อย่าพ่อหลวงเขาต้องไปคือคำแนะนำเปิ้ลต้องไปช่วยเปิ้ล
0: ครับ
1: เนาะ
0: แต่บ้านเฮานี่บ้านผมสบายหน่อยมีคนเก่งเยอะคนเก่งมากพ่อหลวงสบายไม่ต้องได้ทำอย่าง
1: โซเชียลกันเนาะเก่งกันเนาะลูกหลานก็ช่วยได
0: ้แม่นครับถูกต้องครับแล้วยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะโอกาสของท่านนะที่ท่านจะได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวนะ
1: แม่น
0: นะครับเอาโทรศัพท์มือถือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่แบบใจมาจ้างกันนี่นะนะครับเอาสามารถเอามาลงแอปให้กับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับ
1: ปุ้นบอกว่าอิ่มเหมาะแม่หลวงจะดูจะคิดว่าปุ้นบอกว่าถ้าคิดรายวันนี่นะ
0: ครับ
1: ลาดคือใจรายวันบ่เกิน200มั้งก่
0: ออันนั้นบ่ต้องอู้จ้ะแม่หลวง
1: ลาดปุ้นคือ200แต่ว่าเฮาเติม134บาท
0: อ่ะอย่างลาดคือ200แล้วเฮาเติม134
1: เนี่ยปุ้นบอกว่าลาดให้200แล้ว
0: ก็ปุ้นถึงว่าเฮาบ่อ่านอันนั้นบ่อ่านเตื้ออันนั้นบ่ใช่
1: อันนั้น
0: บ่เอาอันนั้น
1: จะงงนี่เน
0: า
1: ะ
0: มันจะงงเอาเป็นว่าใน100ลาดคือ60บาทก็จบข่าวเนาะพาไม่ต้องไปคิดอย่างมากนะ60 40นะถ้าคิดมากนี่มันเจ็บหัวเดี๋ยวนี้เจ็บเงียบเจ็บงีบนี่
1: ถ้าเบื่องงนะก็ลัดออกหูหมดนะ
0: นั่น
1: เนาะ
0: แน่นแน่น
1: ต้องมาคิดสัดส่วนอย่างซึ่งอย่าง
0: ละแม่นลัดออกหูหมดทุกบาททุกสตางค์มาถ้ามาคนละครึ่งคนละแข้งเลยกันไม่ถ้าเป็น50 50มันคิดง่ายเนาะนอนกึ่งหนึ่งไงเพราะ60 40นี่ก็จะยากหน่อยมันไม่ยาก
1: ถ้าเบื่องง
0: เดี๋ยวเจ้าของร้านคนที่ขายเนี่ยเพื่อนถึงอธิบายให้เอาถึงต้องห่วงนะตอนใจเนี่ยมันเท่านี้คะแนนลงขึ้นได้ก่อนเตอะลงให้มันผ่านก่อนอันนั้นพระประกึดอย่างนักนะลงให้มันผ่านก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการรวมไปถึงไทยช่วยไทยพลัดนะงวดนี้เน
1: า
0: ะนะครับ
1: โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิ้นฝากข่าวมา
0: ว่าได
1: ้เชิญชวนคนไทยกลุ่มเสี่ยง
0: จ้า
1: ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะเจ้าทุกสิทธิ์การรักษานะเจ้า
0: จ้า
1: ถ้าบ่มีค่าใช้จ่ายเนอ
0: จ้า
1: ตั้งแต่วันที่11พฤษภาเนี้ยเป็นต้นไปนะเจ้าเริ่มเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงแรงนะเจ้าที่โรงพยาบาลท่านเลยนะเจ้าที่โรงพยาบาลประสาทนะเจ้าอันนี้เปิ้นก็เชิญมาเนาะวันนั้นแม่หลวงหันข่าวนั้นมันจะเฟกนิวก่อป้าหลวงว่าสิงคโปร์ติดโควิดอ่ะหมื่นกว่าคนอ่ะ
0: โอ้
1: มันยังระบาดอยู่กะโอ้พอถึงบอกเนาะต้องระมัดระวังถ้ามันแ
0: ท้ต้องบอกจังอีคือโควิดเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากโลกเฮาหรอกครับ
1: มัน
0: ไ
1: ม่หายมันก็ยังเป็นกันอยู่
0: มันก็เป็นกันอยู่ก็เฮาก็ยังเป็นครับวันนั้นผมไปกรุงเทพผมก็เป็นรู
1: ้
0: ไปกรุงเทพปิ๊กมากก็เป็นครับโควิดนะด้วยเหตุผลว่าจะได้โอ้ครับขึ้นแท็กซี
1: ่
0: โอ้บ่ใส่ครับหน้ากงหน้ากากเป็นอย่างไอ้แข็งแรงอีหล่ะไปมีเรียบร้อยจบข่าวนี่นะ เอาวันซื้อ
1: เพราะมันก็มีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่นั่นเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องถูกต้องแต่ว่
1: ารักษาตามอาการ
0: แม่นครับแม่นครับแต่ว่าอันโรคที่มันน่ากลัวกว่าท่านก็มีนะนะครับไวรัสอีโบลาที่เข้ามาใหม่นี่ก็เข้ามาแล้วนะ
1: มันมาใหม่ล่ะ
0: เออแต่ว่ามันเรียกว่าเข้ามาในประเทศเรานะแต่ว่ามันมีอุบัติขึ้นมาในโลกเขาแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ต่างประเทศกับเจ้าเตอร์แต่เขาก็ต้องหัวไวเพราะว่าเปิ้ลลงบัญชีไว้แล้วว่านี่คือโรคระบาด
1: เจ้าน
0: านี่คือโรคระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันจะมาประเทศไทยเขาก็มาหูตอบได้นะอันนี้นะถ้าเกิดสมมติว่ามันมาก็ต้องมานะถ้ามันสลดสลันมาเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเออมันมาแล้วเขาต้องป้องกันตัวนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาต้องรู้จักมันก่อนว่ามันมาอย่างไรมันเป็นมาอย่างไรมาจากประเทศอะไรอย่างนะครับแต่ว่ามันต้องไปตื่นตระหนกตกใจอย่างมากนะครับ
1: ตะกี้มีไลน์ถามมา
0: ครับ
1: ทางมือถือไม่หลวงเนาะ
0: ครับ
1: ไม่หลวงก็เพิ่งมาเปิดอ่าน
0: ครับ
1: ว่าอันวันที่11ที่เปิ้ลนัดไปฉีดวัคซีนที่เปิ้ลเจิญจวนเนี่ยมันมีกลุ่มเสี่ยงอย่างพงก็จะมีนะกลุ่มเสี่ยงได้แก่ไม่ยิงตั้งครรภ์ไม่ยิงท้องนั่นน่ะแล้วก็ผู้สูงอายุอายุ6ตั้งแต่65ปีขึ้นไป
0: ครับ
1: แล้วก็โรคทาลัสซีเนียซีเมียแล้วก็
0: ทาลัสซีเมียนี่คือเลือดจาง
1: แมนผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ผู้พิการทางสมองนี่นะเจ้าที่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เพิ่งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลประสาทนะเจ้างานพยาบาลผู้ป่วยนอกเนอร์ที่ชั้น1อาคาร1โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่วันที่11นี้นะเจ้าจะได้ก็เอิ้นเชิญชวนกันนะเจ้า
0: ครับ
1: แล้วก็ประชาสัมพันธ์ทำงาน1ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยวันที่11เหมือนกันตีอันปาเดช
0: ครับ
1: ปาเดชก็ที่รพสตนะเจ้าอันนี้ก็นัดหมายเหมือนกันนะเจ้ากลุ่มเสี่ยงนะเชิญชวนไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็คือกลุ่มเสี่ยงเหมือนเดียวกันเนี่ยเจ้าทุกสิทธิ์การรักษาเหมือนกันฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็วันที่17นะเจ้า17นี่จะมีการตรวจเกี่ยวกับเรื่องเพิ่นห้องว่าปอดเกี่ยวกับโรค
0: โรคปอด
1: โรคปอดเจ้า
0: ต้องเอ็กซเรย์อีกอ่ะ
1: แม่น
0: ฟรีเอ็กซเรย์แล้วเหรอ
1: ฟรีเจ้าฟรีเจ้าอันนี้นะเจ้าเพิ่นมาบริการถึงตีเลย
0: เราเอ็กซเรย์แล้วนะแล้วก็บ่ยากบ่ยาก
1: ที่วัดดอนใจ
0: ครับแต่ว่าต้องถอดออกหมดเด้อสร้อยเสื้ออย่างมูเนี่ยที่เป็น
1: ไ
0: ม่ได้นะไม่ได้นะต้องถอดออกหมด
1: ต้องถอดออก
0: ครับ
1: เจ้าอันนี้ก็เชิญชวนนะเจ้าท่านในเมื่อเพิ่นมาถึงตี้เฮาเน
0: า
1: ะ
0: ครับตามท่านเด้อดีครับดีครับ
1: เฮาไปเฮียเฮาบ่ได้บ่ต้องไปฮ้องขอร้องหมอว่าขอตรวจกําทับไปขออันนี้เสี่ยงสตางค์
0: เออเสี่ยงสตางค์อีจะบอกคือแม่หลวงเหตุผลที่อันสุชาติเลิกบุหรี่ได้นี่พ่ออย่างว่
1: าพ่ออย่าง
0: จริงๆสูบมาตั้งแต่อายุ18แล้วนะเพราะว่าอันรถเอ็กซเรย์นี่แหละขึ้นไปปุ๊บเฮาก็คิดว่าไอ้ปอดเฮานั้นมันคงบ่ดีแล้วเพราะว่าเฮาสูบบุหรี่มาหน้าขนาดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยบอกบอกกองขึ้นไปบนรถนะขึ้นไปบนรถปุ๊บก็เอ็กซเรย์นึกในใจแล้วอย่างน้อยมันต้องมี1ละเชื้อมะเร็งแน่นอนเพราะสูบบุหรี่นักหรอกนะครับเสร็จเรียบร้อยผลออกมาบ่เป็นอย่างสักอย่างปอดยังดีอยู
1: ่
0: มันว่า
1: อีโอผิดพลาดปิ้นกันวันที่11มิถุนายนเนี่ยเชิญราษฎรและอสม.เข้าร่วมตรวจสุขภาพเพิ่นฮ้องว่าตรวจปอดก็คือเกี่ยวกับโรควัณโรควันที่11เนี่ยเจ้า
0: ปีนกัน
1: เจ้านั่นแหละทีวีที่ว่าดอนใจนะเจ้าทุกสิทธิ์การรักษาตรวจฟรีนะเจ้าวันที่11เนอะ
0: ดอนใจ
1: 11
0: ที
1: ่ไปว่าดอนใจ
0: เ
1: จ้าวัดกว้างๆนะว่าดอนใจ
0: ใหญ่มาก
1: อยู่ที่หมู่4แต่ส่วนวันที่17นี้ในเรื่องของการฉีดวัคซีน
0: 17พฤษภาคม17มิถุนายน17มิถุนายน
1: ทั้ง2รายการเนี่ยก็คือเดือนมิถุนายนแต่11เนี่ยไปตรวจปอดก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอวันที่17ท่านก็ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่รพสตวังสิงคำหมู่6นะเจ้าอันนี้แจ้งคือกับพี่น้องต่างประเดดตวยเพราะว่าเพิ่นไปจูตี้ถึงตำบลเฮาเนาะเฮาก็ไปใช้สิทธิ์เฮีย
0: ครับ
1: นะเจ้าแต่อันนี้เรื่องตรวจเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดเนี่ย
0: ครับ
1: เฮาจู่ๆไปขอเข้าตรวจเนี่ยพ่อหลวงมันเสี่ยงสตังค์นะ
0: เสี่ยงตังค์ครับเสี่ยงตังค์ครับ
1: แต่อันนี้เพิ่นมาบริการให้ฟรีเลย
0: ตัวเตอร์ตัวเตอร์
1: ทั้งมสมทั้งชาวบ้านราษฎรนะเจ้าไปใช้สิทธิ์ได้นะเจ้าวันที่11มิถุนายนนี้นะเจ้าว
0: ั
1: ดดอนใจนะเจ้าเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปท่านไปเจ้าหน่อยก็ได้เพราะว่าต้องไปเอาคิวสัก 8:00 นนะท่านก็ไปเอาคิวจับพอดีเผื่อนั่งรอนั่งท่าเนาะ
0: ที่บ้านก็มีคนรอเป็นอสมเหมือนกันเนี่ยโหดูแลพี่น้องประชาชนดีมากเลย
1: เจ้าน
0: ะดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยนะนี่ไปถามไทยแบบนี้ขนาดวันนั้นอยู่ๆกันหงายท้องไปหน้าซื่อก็หามส่งห้องยา
1: บ
0: อกเส้นเลือดแตกฮ
1: ะ
0: เส้นเลือดแตก
1: ตัวเก่าลงไป
0: ก็เปิ้ลก็ดึงบอกแล้วว่าอสมนี่นะอันปัจจัยว่าไปดูก็เปิ้ลนี่นะเฮาต้องดูตัวเฮาก่อนนะต้องทำตัวเก่าให้สุขภาพดีก่อน บ้านเขาจะไปดูแลเพื่อในเมื่อสุขภาพเขาบ่ดีนะครับมาใจว่าเขาก็อ้อมป้ออ้อมปล่อยเป็นเตี้ยอุ้มข้อมไปทำกรรม
1: ลืมตัวเก่าเนาะ
0: แม่นครับ
1: ลืมพ่อก้อยตัวเก่าได้กล้าเป็นห่วงคนอื่นดูแลชาวบ้านอันนี้เป็นหน้ากากอสมที่มีอาการอย่าง
0: คน
1: ของชาติ อุ่นเนี่ย
0: ก็อันนั้นก็เป็นแฮมโคนก็เป็นมะเร็งเหมือนกันเนี่ยนะเพิ่นบอกว่าคือไปตรวจเนี่ยมะเร็งบากว่าลูกเนี่ยเพิ่นมาตรวจนะเออมันเป็นยังอ่ะพี่ถึงเป็นยังอีหร
1: อ
0: เออเดี๋ยวนี้เหลือกระดูกละเรียบร้อยเผาไปเรียบร้อยหมดแล้ว
1: ไปตรวจแฮมกล้ามก็ระยะลูกหลาน
0: ระยะที่5แล้วไม่ทันแล้วจะให้คีโมก็ไม่ทันแล้วจะให้มอร์ฟีนก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันเป็นระยะหลังแล้วเข้าไปสู่เส้นเลือดหมดแล้วนะทีนี้ก็หักสามไปได้แล้ว
1: เขาว่าแต่ละเดือนว่ายังมีการหักเงิน
0: แล้วคำที่เพิ่นบอกก็คือโอ้ยอันพี่เชื่อชาติก็ดีละพี่ไม่ต้องมาอู้แล้วมันบัดตันแล้วมันขวายไปแล้วเออมันขวายไปแล้วไอ้เนาะ
1: นั่นแหละ
0: พี่ก็บอกว่าเขาจะคือกำลังใจกับจะเขาจะซ้ำเติมแกก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า
1: คนป่วยอยู่แล้ว
0: คนป่วยอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาแค่ซ้ำเติมขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ซ้ำเติมไม่ได้
1: เจ้าได้กระฮือกำลังใจ
0: ได้กระฮือกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกกับพี่น้องอสมหรือว่าคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะตัวเก่าจะต้องแข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับ
1: เจ้าเฮาก็ต้องดูแลร่างกายเฮาเนาะอย่างอสมเนี่ยป่วยกันนัก
0: แม่นครับ
1: นายท่านจะสังเกตว่าคนที่เป็นอสมจะหูยอดหักบัญชีเงินน่ะ
0: ครับ
1: เนาะก็หลวงหันก
0: ็ครับ
1: เออหลายตังนะ
0: ครับ
1: ขนาดว่าศพ1หักเท่าใด50ตัง
0: ครับสมรสก็อยู่ที่ว่าขายตายนักตายนักตายน้อยแต่ว่าอู้ถึงต้องบอกอย่างนี้ถ้าเขาคิดว่าขาดทุนกำไฮนี่หนา
1: เออ
0: มันได้
1: มาได
0: ้เออมาได
1: ้ป้อนถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน
0: แม่นครับจ่ายไปเตอร์ก็จ่ายไปเตอร์เปิ้ลตายกี่คนก็ตาอันน่ะอาจจะได้จ่ายช่วงนี้นักน้อยนะเพราะว่าอสมที่มีอายุนักๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ
1: น
0: ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะน้อยลง
1: น
0: ะอนาคตอาจจะน้อยลงแม่นครับคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาม ันก็เป็นวัฒนจักรอย่างนี้แหละครับมันเป็นการช่วยเหลือกันเนาะอู้ซื่อๆเน
1: า
0: ะ
1: ก็อย่างกองทุนวัฒนบาทก็เหมือนกันนะกองท
0: ุ
1: นสว
0: ั
1: สดิการชุมชน
0: คล้ายๆกัน
1: เออมันเป็นการช่วยเหลือกัน
0: ครับ
1: นั่นน่ะบางคนนี่เปิ้นจะเข้ามาเพื่อจะเอาผลประโยชน์กําไรไม่ต้องไปขึ้นนะเจ้า
0: แม่นครับแม่นครับ
1: กองทุนหมู่บ้านก็เหมือนกันจะมีเปิ้นฮ้องว่าเปิ้นฮ้องว่าสงเคราะห์ศพเนาะก็ถ้าตายเก็บกันศพละ3บาทเนาะมันก็บ่ได้มันได้นักบ่ได้หนาหยังอย่างบ้านแม่หลวงนุ้ยเนี่ยตำบลป่าแดดเนี่ยกรณีเสียชีวิตบัดเดี๋ยวนี้ก็คือมันมีคนเข้านักเนาะ
0: ครับ
1: จากแต่ก่อนได้หมื่นปลายบัดเดี๋ยวนี้ 50,000 ปลายละได้แล้ว
0: น
1: ะ
0: นั่น
1: ๆนั่นน่ะแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการชุมชนวันละบาทแถมของแม่หลวงเขาดีใจนักนะ
0: ครับ
1: เข้าได้2ปีปุ๊บเป็นสมาชิกเนี่ยกรณีถ้าเสียชีวิตเนี่ยจ่ายเลย 12,000ที่เงินประจัยบ่ถึงนะของป่าแดดเฮานี่ใจนักที่สุดนะพระหลวงชาติ
0: ครับ
1: ถ้าเข้าได้1ปีเนี่ยคุณจะได้ 5,000 บาทยังได้อยู่อ๋อ
0: ันนี้
1: พูดถึงกรณีเสียชีวิตก็จะมีเนาะเกิดก็ได้ถ้าคนเอาลูกเข้าได้เลยนะลูกตั้งแต่แรกเกิดแว่นี่นะก็เข้าเป็นสมาชิกเลยก็เก็บกับบัญชีแปลงคนนึงก็360บาท
0: บ
1: วกกับอันพุ่นท้องว่าธรรมเนียม20บาทตลอดชีพครั้งแรกถ้าท่านสมัครท่านจะได้อยู่จะได้เสียสตังค์อยู่คือ300บวกกับ360บวกกับ20บาทคือเป็น380แล้วปีต่อไปท่านก็จ่าย360 360ตลอดเลย
0: ครับ
1: เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลท่านก็ได้สิทธิ์นะท่านได้สิทธิ์แถมเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลได้คืนละ200อ่ะดูมีที่ไหนท่านจ่ายขนาดนี
0: ้
1: หน้าของเทศบาลตำบลประแดดเฮานี่สวัสดิการนักนะเจ้าจะได้ก็เอิ้นเชิญชวนเนอพี่น้องตำบลป่าแดดเพื่อมาสมัครกันแล้วก็ละอ่อนที่สมัครนี่นะละอ่อนที่เฮียนหนังสืออยู่เนี่ยได้เปรียบเนอคือได้ทุกระดับชั้นน่ะตั้งแต่อนุบาลน่ะ
0: ครับ
1: จบอนุบาลก็ได้ละ500เนี่ยใจนักเจ้าจบอนุบาลจบป .6 เนี่ยจ่ายตามลำดับชั้นนะเจ้าบ่ใช่ว่าป .6 ก็ได้500เต่าเก่านั่นบ่ใช่นะเจ้าขึ้นไปขั้นบันได600ม .3ก็700ก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนลำดับไปเรื่อย
0: ๆ
1: นะเจ้า อันนี้นะเจ้าก็อ้อนอยากจะฮือตังประเดชได้มาสมัครกันนะเจ้ามาเจอถ้าเอาเจอลูกเจอหลานมาเอาลูกหลานนะเข้าตัวแต่ว่าบัดเดียวนี้เฮากำหนดอายุนั่นเด้อพ่อหลวง
0: อ
1: ันบ่ใช่ถ้าบ่กำหนดอายุมันบ่ได
0: ้เพราะว่า
1: แต่ก่อนนี่ถึง70ปลายก็สมัครได้นะบัดเดียวนี้บ่ได้แล้วเจ้าเออตึกบ่เกิน60
0: ครับ
1: บะเกิน60แต่ละอ่อนเนี่ยละอ่อนน้อยเลขลูกเลขเด็กแดงเนี่ยเอาไปสมัครเลย
0: ถุ
1: งเอาลูกเอาหลานไปสมัครกันที่เทศบาลป่าเดดหรือท่านจะสอบถามจากพ่อหลวงบ้านก็ได้ว่าในหมู่บ้านเฮาเนี่ยใครเป็นกรรมการแต่ถ้าจะดีที่สุดไปสมัครที่สำนักงานเทศบาลป่าเดดนะเจ้าที่ห้องสวัสดิการชุมชนนั้นเจ้าไปเตอะนะเจ้าม
0: ีทุกที่นะ
1: มีทุกที่บางที่นี่เปิ้นมีเงินไป20,000,000ปุ้น
0: เพราะว่าเปิ้นครับว่า
1: เปิ้นบริหารดีเปิ้นบริหารจัดการก็คือลาดเปิ้นช่วยไงตามกองทุนวันละบาทอ่ะเฮาออกบาทเดียวอ่ะ
0: ท
1: ำสองขานั่นตังท้องถิ่นเน
0: าะแม่นะท้องถิ่นก็ท้องถิ่นวะมันเป็น3ขาแบ่งเป็น3ขาเอาง่ายๆเนาะขาหนึ่งของเฮาออกขาที่สองนี่อปทหรือว่าเทศบาลออกขาที่สามก็คือรัฐออกนะครับเป็น3ขาเนาะ
1: เจ้าถึงบอกว่าเพื่อไปสมัครกันนักๆเจ้า
0: แม่นครับ
1: เอาลูกหลานไปสมัครถ้าจะได้ก็ในส่วนของหมู่สองเนาะ
0: ป้
1: าเป้านอกก็ติดต่อแม่หลวงนุ้ยได้เลย
0: ครับ
1: เจ้าพ่อแม่หลวงนุ้ยเป็นกรรมการชุมชนในเรื่องของกองทุนวัลบาทนี
0: ้ก็ผมอยู่ทางซ้ายนี้ได้ก่อ
1: จะไป
0: สมัครได้ก่อ
1: ไปได้ข้ามเขตไปได้ไ
0: ข้ามเขตไปได้
1: ป้าหลวงก็ไปสมัครในชุมชนบ้านป้าหลวง
0: สมมติว่าผมก็ได้หลายๆที่อ่ะชุมชนผมก็ได้ไม่ได้เมื่อก่อน
1: ข้ามเขตไปได้
0: อ
1: ๋
0: อเพราะฉะนั้นชุมชนใดชุมชน
1: ตำบลไผ่ตำบลมัน
0: ตำบลไผ่ตำบลมัน
1: เจ้าแม่
0: ตะวันนี้อ่านข่าวเรื่องที่เขาแต่งครัวเล็กเนาะเป็นสีเป็นสันนะต้อนรับงานเชียงใหม่พราวนะเชียงใหม่พราวทีนี้เนี่ยเชียงใหม่พลายเชียงใหม่พราวอ่ะเชียงใหม่พลายอู้ผิดอู้ถูกนะครับสำหรับปนห้องว่าเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ
1: เชียงใหม่พลาย
0: เชียงใหม่พลายเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องLGBTQIAN อะไรก็แล้วแต่นะเยอะแยะมากมายความหลากหลายทางเพศเนาะที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันที่เราวันนี้เราบันทึกเทปมั้งก่อนเพราะฉะนั้นในวันนี้เนาะเริ่มพิธีไปแล้วเริ่มงานไปแล้วตั้งแต่เวลา15 นาฬิกานะที่ขวงประตูท่าแพเนาะแล้วก็ในวันที่17เอ้ยไม่ในเวลา17 นาฬิกาหลังจากที่รายการเราปิดจบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการเดินขบวนตั้งแต่พุทธสถานเชียงใหม่นะได้บาซ่าถนนลอยเคาะไปสิ้นสุดที่ขวงประตูท่าแพนะครับเพื่อนบอกว่ามาร่วมส่งต่อพลังแห่งความรักความเข้าใจแล้วก็ความเท่าเทียมไปด้วยกันเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาชมขบวนก็สามารถไปได
1: ้โอ้ถ้าจะม่วนอยู
0: ่
1: เนาะหลากหลายนี
0: ่แม่นครับแม่นครับนะครับทางท่านนายกอัศนีบุรณุปกรณ์ท่านก็มาเปิดงานนะครับในวันนั้นนะในวันเนี้ยนะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีและหนาเพศหญิงเพศชายเพศคือมันเท่ากันหมดละนะครับเดี๋ยวนี้นะใครจัดใจนามสกุลใครก็อยู่ที่ความพึงพอใจหมดเลยซึ่งเป็นเรื่องดีมากๆผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกับมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พันห้องว่าคนที่อยู่ในสังคมของเราณหน้าเวลาเนี่ยต้องเปิดกว้างมากๆเลยยิ่งเป็นคนรุ่นเก่านะต้องเปิดกว้างๆสุดๆเลยเพราะว่า
1: เป็นประเภทที่3นะคะ
0: ไม่ใช่ครับมันหนักกว่านั้นมันจะว่าเพศที่3เลยอันนี้มันไม่ใช่ว่าหนักกว่านั้นคือมันเยอะกว่านั้นมันหลากหลายมากกว่านั้นมันสามารถกำหนดเป็นเพศได้ละบัดนี้นะครับมันสามารถ
1: หญิงแต่งงานกับไม่หญิง
0: ได้หมดครับเป็น LGBTQBIAN อะไรเนี่ยครับเยอะแยะหลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมดเลยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเฮาจะบา
1: คือในวันนี้
0: การ
1: งานนี้โดยเฉพาะ
0: ถูกต้องครับเนาะแล้วก็เชียงใหม่เขาเนี่ยก็จะกุ๊บปีนะครับจัดกุ๊ปปี้แล้วก็เป็นงานที่สร้างสีสันให้กับเมืองเชียงใหม่ของเขาด้วยนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงไปสู่นานาอารยประเทศตัวเอง
1: ส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวเอง
0: ถูกต้องครับแม่นครับ
1: เจ้าก็แปลกันได
0: ้นะ
1: เจ้าเปิ้นเริ่มขบวนไม่มีการแห่แต่เนาะ
0: นานา
1: แล้วก็มีงานอย่างแฮม
0: ครับ
1: งานการ
0: ก้องโค้งมอชนะก็เริ่มตั้งแต่วันที่4ที่5
1: ต้นเดือน
0: ต้นเดือนมิถุนายนนะต้นเดือนมิถุนายนก่อนต้องดูปฏิทินนะ
1: มี
0: มันมีเป็นรอบนะรอบต้นเดือนกับวันที่4วันที่5มิถุนายนรอบกลางเดือนกับ18 19มิถุนายนเน
1: า
0: ะแล้วก็เดือนกรกฎาคมก็2 3กรกฎาค
1: ม
0: นะ
1: มีกลางเดือน
0: มีกลางเดือนแถมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปวันแรกก่อน4 5มิถุนายนเนี่ยเราไปเอาโบชัวร์ไปเอาอันสเกดูของเปิ้นมาน ะเขาก็จะได้รู้เลยว่ามีวันไหนพ้องนะครับการก้องโค้งนี่มีเปิ้นฮ้องว่ามีเอกลักษณ
1: ์การก้องโค้งก็เคยเป็นอย่างม่วนนะ
0: ม่วน
1: โอ้สินค้าหลากหลาย
0: นะครับก็เริ่มตั้งแต่8โมงใช่ครับแม่นครับ
1: ของสดของแห้งมีมด
0: นะครับบริเวณจัดงานก็คือลานจอดรถวิชาสัตวศาสตร์แล้วก็สัตว์น้ำคณะเกษตรศาสตร์มชนะครับใกล้ๆกับไม่เหี้ยปุ๊นะนะครับก็เคยไปม่วนๆๆนะครับที่จอดรถสะดวกสบายครับเยอะแยะมากมายนะครับ
1: โอ้เจียงใหม่นี่บ่มาเจียงใหม่นี่บ่เสียใจ
0: ครับ
1: คือได้แอวเน
0: า
1: ะตลอดเดือนบ่ว่าท่านจะมาเดือนไหนจะได้มันต้องมีที่แอวนะพ่อหลวงพ่อหลวงได้ยินนั่นเสียงอะหยังแว่วๆเข้าตังหูเฮาเนาะเจ้าก็มาอู้กันในเรื่องของงานนะเจ้าการงานในบ้านเมืองเชียงใหม่เฮาที่เพิ่นจัดกิจกรรมกันในช่วงนี้นะเจ้าถึงแม้จะเป็นฤดูฝนนะเจ้าแต่ว่าในเรื่องของกิจกรรมก็มีนักนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นงานวันมะม่วงเนาะตะบาก็ได้อู้ย้ําไปกรรมวันนี้ก็ขออู้ย้ําเหมือนกรรมงานวันมะม่วงมีวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี่นะเจ้าเดือนหน้านี้นะเจ้าก็เอิ้นเชิญชวนไปแอวกันนะเจ้าที่อันศูนย์ราชการกันด้านหลังหั่นนะเจ้าเพิ่นจะมีการเพิ่นฮ้องว่ามีการประกวดมะม่วงตวยนะมีการประกวดมะม่วงเนี่ยแล้วก็มีการประกวดส้มตำลีลามะม่วงตวยแบบพ่อหลวง
0: มีส้มตำด้วยกัน
1: มีส้มตำมะม่วงตวย
0: อ้าวกะ
1: วันนั้นน่ะวันงานนั่นน่ะ
0: ส้มตำมะม่วงมันเป็นจังได๋เมื่อเฮาเคยกินก็ตำมะม่วง
1: ส้มตำมะม่วงเพิ่นมีการประกวดกันน่ะม
0: ัน
1: ก็ยังตำมะม่วงนะกะ
0: ยังตำมะม่วงใส่ไปแห้งนะ
1: มันก็มีแบบ
0: ตำมะม่วงกับตำส้มบ่ได้
1: เพิ่นฮ้องว่าตำมะม่วงแบบลีลา
0: อุ๊ยแต่มันมีหำอย่างนึงมันเป็นตำมันเป็นตำ
1: เปิ้นบอกว่าการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม
0: ่น้ำลายฟูอ่ะดูเนี
1: ่ยแล้วก็การแข่งขันการแปรรูปข้าวเหนียวมะม่วงตวยนะอันนี้ก็น่าไปน่ากินนี
0: ่เขาเคยทำอยู่เขาอยู่ไปดูเขาจะไปเขาจะไป
1: การแสดงเทศกาลและก็เผยแพร่ความรู
0: ้
1: ด้านการผลิตของหน่วยงานภาครัฐการป้องกันการกำจัดศัตรูพืชการขยายพันธุ์มะม่วงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงมีการแสดงดนตรีในสวนตวยการออกร้านประชาสัมพันธ์จำหน่ายผลผลิตมะม่วงแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลเนาะของกลุ่มเกษตรกรเจ้าสวนจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: แล้วก็จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่บ่แพงนะเจ้าจากผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนโอ้อันนี้เฮาไปพอกันเนาะโอ้กิจกรรมนี่มันจะเกี่ยวกับมะม่วงมันจะเฮาใครรู้ว่าเพิ่นเอามาแปรรูปอะหยังได้พ่องไง
0: โหมันได้สปาเลยวันหั่นอันชาวบ้านเพิ่นซื้อมาเนาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะเพิ่นส่งอันไอ้หยังก็มะม่วงแผ่นมา
1: เพิ่นประกวดมะม่วง
0: เ
1: นี่ย
0: อันนี้ต้องมีแน่นอน
1: มีแน่
0: เฮาว่าต้องมีแน่นอนมะม่วงแผ่นนะนะครับกินแล้วฟันปอมรู้ที่นะ
1: ล่ําแหมน้อยเพิ่นมันบ่แน่นะอาจจะมีเมนูผัดมะม่วง
0: ผัดมะม่วง
1: ทําไปกับข้าวอย่างเงี้ยมันสามารถพลิกแพงได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็มะม่วงก็กินกับข้าวได้อยู่แล้ว
1: ไปสับปะรดอ่ะก็ยังมาผัดเปรี้ยวหวานได้แม่นก
0: ็มะม่วงก็กินกับข้าวได้นะอันมะม่วงสุกนี่กินกับข้าวได้อยู่แล้ว
1: ก็เรากินกับข้าว
0: เหรอแม่น
1: แล้วกินกับไปกินมา
0: อันบัดเต้านี่ก็ได้นะบัดเต้านี่ก็กินได้นะกล้วยก็กินได้กล้วยบวชีเคยกินก็อ๋อกล้วยบวชีแล้วกินกับข้าวอ่ะ
1: แต่บัดกับข้าว
0: กับข้าวเฮากินนะทางบ้านเฮานี่กินอยู่นะ
1: กล้วยก็แน่นแล้วนะอิ่มแล้วนะพ่อหลวง
0: น่าคาร์โบไฮเดรต
1: พ่อหลวงกินมาอิ่มกะหนึ่งกับข้าวเหมือนก
0: ันมันลำมันไง
1: ก้าก้อยบัวชีก็อิ่มแป้แล้ว
0: ต้องน้ำต้องน้ำนักๆนะน้ำในก้อยบัวชีนักๆหน่อยนะ
1: ข้าวเตียว
0: หรือข้าวเตียวนั่นนะหมอ
1: เต
0: ีย
1: วในก้อยบัวชี
0: หมออยู่คนส่วนใหญ่คนภาคกลางไหนได้กินเนาะนะครับอันนี้ไม่หลวงอ่านไปยังอ่านรอบบ่อ่าน
1: รอบ
0: อ่านรอบนะขอเชิญร่วมกิจกรรมนะครับลานาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกฟาสนะครับพลังดนตรีคนละนาสู่สากลมันจื้อคึกขนาดนะไม่ว่านะนะครับเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับศิลปินท้องถิ่นนะครับศิลปินรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับได้แสดงศักยภาพทางดนตรีโดยเฉพาะอัตลักษณ์ดนตรีร้านนานะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างก็จะมีตั้งแต่ SL Music นะอันนี้ดังระเบิดระเบ้อไปแล้วนะ
1: อันนี้ไม่หลงจำได้ห้วยอย่างสองพ่อลูกจอมโว
0: แ
1: ม่ก่
0: อนแม่ถูกต้องแล้วเป็นแห่ไม้กำไงอันนี้แห่ไม้กำเฮาหูจักเปิ้นเมืองแล้วนะเฮาหูจักเปิ้นเมืองแล้วแต่เปิ้นหูจักเฮา
1: จะเปิดไปดูคลิปไปเจอ TikTok
0: สองพ่อลูกจอมโวเอามันม่วนนะ
1: พี่ให้หัวอู้เมืองเคิร์บเห็นนะ
0: นั่นนะ
1: อู้ไทยเคิร์บ
0: อู้ไทยเคิร์บ
1: ไทยเคิร์บ
0: ศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยนะแล้วก็น้องอ้อมรัตนางนะครับศิลปินพื้นเมืองล้านนาคนสันทรายเนี่ยนะครับแล้วก็วงลูกทุ่งโรงเรียนสันกระแปงนะครับตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ใต้ฝุ่นกนกฉัตรศิลปินดารารับเชิญมากความสามารถก็จะมาร่วมในงานนี้ตัวในวันอาทิตย์ ที่31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 19:00 นณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินิเพ็กชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเชียงใหม่ครับผม
1: อ๋อนี่งานนี้ม่วน
0: เออม่วนไปหมดอ่ะไปกุ้งงานนะ
1: งาน
0: ที่ข้าพเจ้าอู้ในรายการนี่นะบอกว่าจะเป็นแม่หลวงนุ้ยบอกว่าจะเป็นน้องยุ้ยบอกว่าจะเป็นผมถ้าอู้เรื่องงานไหมนะได้ไปกุ้งงานอ่ะโอ้โหเป็นอย่าง
1: ต้องไปเงาคือได
0: ้เออเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออถ้าเฮาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเฮาจะได้เอามาขยายความเอามาเล่า
1: ให้กับมันเล่าสู่กันฟัง
0: กับอันพี่น้องนั้นที่อยู่ในรายการของเราคุณผู้ฟังที่อยู่ในรายการของเราด้วยเนาะนะครับ
1: นั่นน่ะอ่ะมีเรื่องรับประหลงจะเตียวขึ้นเลยก่อน
0: อันถ้าอีกมาไหวเตียวขึ้นแต่นี่มาไหวแล้วครับเนาะนะครับเพราะว่าเอออันนี้แหมเรื่องนึงนะ
1: แสดงว่าเท่าละ
0: เออเท่าละมีแหมเรื่องนึงคือคนเฒ่าอ่ะอู้ซื่อคนเฒ่านี่นะ
1: หมายถึงพวกหลวงชาตินั่นเน
0: า
1: ะ
0: เออเฒ่ากับเฒ่าละแต่ว่ามีเฒ่ากับเฒ่ามีเฒ่ากับเฒ่าอันไอ้เหี้ยก็เพราะว่าโอ้ตึงแข็งแรงตึงแบบเป็นยังสักยังแข็งแรงมากยังอันยังนี่นะบาดูแลบาดูแลสุขภาพโอ้มาเป็นอย่างกระเปิ้นสักอย่างนะมันด้วยวัยวุฒินะด้วยวัยวุฒิด้วยร่างสภาพร่างกายนะมันจะเหมือนเดิมลูกนะครับมันมีการเสื่อมสภาพไป
1: เป็นปีเป็นปี
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของพี่น้องผู้สูงอายุทุกท่านจะต้องไปตรวจสุขภาพนะดูความสมบูรณ์ของเลือดดูน้ำตาลในเลือดดูมวลกระดูกดูนั่นดูนี่ไปตรวจสุขภาพ
1: ตรวจใหญ่เลย
0: ตรวจใหญ่เลยมันก็คือหมายถึงว่าปีไหนขอตรวจสักครั้งนึงนะขอตรวจสักครั้งนึงว่าเป็นจะได้พ้องบางคนปีตรวจปีเนี้ยบอกเป็นอย่างสักอย่างปีหน้าเป็นมะเร็งก็มี
1: แม่น
0: ปีหน้าไปเพิ่มมาแห่งปีนึงเป็นมะเร็งก็มี
1: แต่ว่าปีนี้ไปตรวจว่าเป็นยังไงเราปลอดภัยพอปีหน้าไปเจอเลย
0: อ
1: ันนี้มีนะ
0: มีครับมีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกลูกๆหลานๆนะถ้ามีคุณพ่อคุณแม่มีใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยถึงเวลาท่านเอาไปตรวจสุขภาพ
1: บางคนเป็นไหวอี
0: แข็งแรง
1: ตึงมาเป็นยังเตือนเฮาเนี่ยเป็นคนแนะนำเนาะว่าพอเป็นป่วยน้อยนะเฮาจะบอกว่าเออลองไปตรวจใหญ่พอล้อว่าเฮาเป็นอย่างพ่ออย่างนะเออตึงมาเป็นยังสักเตือนปกตินึกว่าเป็นอะไรยังนี่หมอกเจ็บหัวมาได้
0: อันมาเป็นยังนะอีพ่อมาเป็นยังก็เอาอีพ่อลงอันพินัยกรรมมาก่อน
1: ขี้คันไปตรวจว่าอีว่าเดี๋ยวถ้าไปแล้วเดี๋ยวไปเจอสปาโลกหมอมันจะไปถามหามันเป็นไหวอ่ะ
0: พ่อจะไปถามหามันไอ้น้องเป็นคำยอดฮิตแต่ในเรื่องเอาอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเจอจากอี้นะในเคสนี้นะอ่ะอีป้อเขียนพินัยกรรมเลยเนอะบ่เมินอีป้อตายละนะอีป้อจะเอาไปไว้วัดไหนวัดนี้เนอะจะเจิญแขกก่อไว้กี่วันสวดกี่วันบอกอี้ไปเลยนะบอกอี้ไปเลยเพราะถ้าเกิดอีป้อแบบไปตรวจร่างกายนะบ่เมินอีป้อตายละอีน้อบ่เมินนี่ตายละอีน้อบอกไปเลยนะครับต้องย้ำเพื่อนมีความรู้สึกว่าไม่เคยไปตรวจเอ๊ะมันจะดีกว่าหาน้ำยอกกับน้ำมงเอ๊ะสอนมันดีเนอะอันนี
1: ้ไม่ยุ่งชีวิตหายอย่าง
0: ถ้าเป็นเฮาเฮาอย่างอู้ยายเนาะ
1: ไม่ยุ่งชีวิตกูยังหยัง
0: อ
1: ี
0: กถ้าบอกไปก็แล้วแต่ถ้าเตรียมตัวตายเต้ยมาได้ก็หาแค่แหงไปก็หามาได้ก็หามาเอาต้องมีวิธีอู้นะมีวิธีอู้
1: ต้องซุยต้องซุย
0: ป้อถ้าป้อบอกไปนะป้อเป็นอย่างไปเพื่อนจะอยู่ตัวขายนี่เนาะแม่หลวงไม่หลวงไปตรวจสุขภาพเน
1: ี่
0: ยถ้าไม่หลวงตายไปนะผมจะได้จัดรายการคนเดียวอีนะเนาะเพราะฉะนั้นผมไปตรวจ
1: สมทนี
0: ่ฮะ
1: มีคนมาช่วยจัด
0: เออว่าได้มันแบบเหมือนนะ
1: เนี่ยคนที่เป็นตรวจสุขภาพที่อยากจะตรวจสุขภาพนี่อู้ถึงนะ
0: ครับ
1: ปั้นก็สามารถใช้บัตรทองได้หรอ
0: ได้กะ
1: บัตรทองเพราะต้องปีละครั้งมาใช่กะป้าหลวง
0: มันมีมันมีข้อจำกัดของมันอยู่มันมีข้อจำกัดอยู่ว่าตรวจอย่างในห้องตรวจอย่างในห้
1: อง
0: ม
1: ัน
0: เหมือนกับเขากำสตางไปแล้วก็เข้าไปห้องแล็บ
1: เขาอยากจะตรวจอันนี้นี
0: ่แน่นถูกต้องเขาแค่ตรวจอันนี้เนอะเขาก็สามารถตรวจได้เลย
1: อย่างใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเนี่ยจะตรวจตามที่ป้นกับโน้ตคือเตาอัน
0: แม่นถูกต้องแล้วที
1: ่สำคัญเนาะสมมติว่าไขมัน
0: แต่จะได้ก็ต้องผ่านโรงพยาบาลน้อยๆไปก่อนหรือว่าผ่านโรงพยาบาลสตอไปก่อนหรือว่าผ่านการคัดกรองไปก่อนคุณไม่ได้บัตรเสี่ยงกับกลุ่มนี้ยังไม่ต้องตรวจเตื้อก็ได้เอี้ยประมาณน
1: ี้แต่เราอยากจะตรวจเยอะ
0: ๆครับกำสตางค์ไปมีสตางค์ในมือนี่นะเข้าห้องแลบเลยบ่ถึงพันบาทครับบ่ถึง 1,000 บาทท่านได้ตรวจหมดแล้วก่อนแลบในจังหวัดเชียงใหม่
1: โรงพยาบาลของรัฐก็ได
0: ้ได้ครับ
1: แต่ว่าเฮายอมเสี่ยงเองนี่นะ
0: ของสถาบันการศึกษาก็มีเยอะเหมือนกัน
1: เจ้าถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐนี่เนาะ
0: ครับ
1: เพื่อนจะระบุเลยนะว่า ตรวจอันนี้เชียงตะได60บาท70บาทเนี่ยมันจะมีเนาะหลายรายการที่เราเลือก
0: ครับ
1: อย่างพ่อหลวงชาติอู้นะแต่ถ้าเป็นของรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะแปลงแต่ถ้าเอกชนก็คงจะแปลงหน่
0: อ
1: ยก็ต้องตามนั้นตามที่เพิ่นกำหนด
0: แม่นครับแม่นครับก็แต่ยังไงก็ตัวเตอะจะตัวที่ไหนก็แล้วแต่นะใครคือตัว
1: มาเสียหายแล้วมันก็เป็นผลดีกับเฮาอ่ะ
0: ครับแล้วก็ที่สำคัญ
1: ก็จะได้รู้ว่าเฮาเมียอย่างพ่อในร่างกายเฮาที่เฮาจะต้องควรระวัง
0: ยังไม่หลวงนะอ่ะว่าตัวเก่าเนี่ยแข็งแรงเวลาไปตรวจก็เจออยู่
1: บางทีนะคนผอมๆว่าแบบเป็นไขมันนี่เป็นเนอะ
0: เป็นก
1: ันคนเป็นไขมันนี่หมายไม่ใช่ว่าคนตุ้ยนะ
0: ครับ
1: บางคนเข้าใจว่าคนผอมเพิ่นต้องมีไขมันแบบใช่ไขมันในเลือดมันเพิ่นบอกว่าไขมันในเส้นเลือดคนอ้วนบางคนก็ไม่ใช่เป็นเนอะไขมันในเส้นเลือดบะหมี
0: ่ก็
1: เป็นนี่มันเกี่ยวกับเลือดมันเกี่ยวกับภายในระบบภายในนะเจ้า
0: แน่ถูกต้องครับผมมันจะว่าคนอ้วนมีไขมันเยอะแล้วเลือดจะเป็นเลือดจะมีไขมันเยอะไปตัวนี้บาดใจนะนะครับมันก็บ่เสมอไปนะนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องพอดีๆนะครับแล้วก็ปวดท้องจะได้ฮะถ้าบ่เช็คมันถึงบ่ฮู้นะ
1: แม่นต้องเช
0: ็
1: ค
0: มัน
1: เช
0: ็
1: คอย่างเดียว
0: ครับ
1: แม่นสุขภาพนี่สำคัญนะ
0: ครับ
1: บางคนนี่มองข้ามเล่าถามเรื่องนึงเนาะไม่หลวงนุ้ยอยากจะมาอู้ฟังว่าบัดเดี๋ยวนี้ถ้าเอาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอกเหมยแบบเป็นไข้วัดเป็นธรรมดาเนี่ย
0: ครับ
1: ไปเอายาที่ร้านขายยาได้เลยจ้ะ
0: แม่นถูกต้องแต่ว่ามันก็ต้องเป็นร้านขายยา
1: ก่อนไม่ใช่กะ
0: ก็
1: แต่ก่อนนี่ได้นะช่วงก่อนนี่นะไปเบิกได้เลยยื่นบัตรประชาชนต้าน
0: อ
1: ะแต่ตอนหลังแม่หลวงไปเอานี่มีร้านขายยาแถวๆบ้านนะ
0: คือต้องบอกอย่างนี
1: ้ต้องลงทะเบียนก่อนว่ะ
0: ลงทะเบียนหมายถึงว่าลงทะเบียนที่จะรับสิทธิ์เนี่ยเมื่อก่อน
1: ว่ะ
0: เพราะว่ามันมีเพื่อนของจะไหนพวกร่อนแร่แปรธาตุทั้งหลายแหล่นั่นก็คือหมายถึงว่าบัตรเจ็บป่วยจริงอ่ะ
1: ลงทะเบียนแล้วก็นัดวันเวลาแล้ว
0: บัตรเจ็บป่วยจริงอ่ะแล้วก็ไปเอายาเพิ่นเนี่ยเอาง่ายๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก่อเฮาก็จะไปทำลายระบบนะเปิ้นอุตสาห์
1: เดี๋ยวพวกก็จะเข้มงวดขึ้น
0: เทเลมีดิซีนนี่นะประมาณนั้นนะนะครับ
1: นั่นนะ
0: ก่อส่วนรายละเอียดก่อตามร้านขายยานะเพิ่นถึงมีบอกหรอกอันนี้สามารถที่จะฮับยาที่นี่ได้เลยเนอแต่ว่ายาอย่างห้องเนี่ยเพิ่นก็จะเขียนบอกไว
1: ้บอกเจ็บหัวเมาหัวไอ้เนาะ
0: แม่นครับแม่นครับถูกต้องครับ
1: ก็ได้อยู
0: ่ได้อยู
1: ่แต่ถ้าเป็นนักที่ท่านต้องไปหาหมอเนอ
0: ครับ
1: เจ้า
0: บางคนว่าแบบเป็นอย่างกินยาอยู่บ้านเนี่ยกินยาอยู่บ้านได้แค่1วัน2วันต้านห้ามเกิน2วันนะถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นท่านจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับ
1: ไม่ใช่ว่า
0: จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็ถึงหายคนเดียวก็อาจจะหายไปจากโรคนี้ก็ได้นะนะครับประมาณนั้นเนาะ
1: เจ้าวันนี้วันติดเนาะ
0: วันนี้วันติด
1: ถนนคนเตียว
0: ครับ
1: ตีตาแปร
0: ครับตาแปรแล้วก็
1: จะแน่นนะ
0: ครับก็วันเสาร์มีที่บัวลายวันเสาร์มีที่บัวลายวันอาทิตย์มีที่ท่าแพ
1: เจ้าแล้วเปิ้นทำบุญเมืองทำไปหรือยังหายังกันเนาะเปิ้นต้องเว้นไปเห็นสักประมาณอาทิตย์เนาะประมาณนั้นนะเนาะ
0: แม่นครับ
1: หลังจากที่ใส่ขันดอกแล้วมัน
0: แม่นครับแม่นครับถูกต้องครับผม
1: เปิ้นก็จะทำบุญกันเป็นแจงเมืองแจงใหม่เฮาแต่ละแจงเนาะ
0: ครับ
1: บ้านเฮานี่มีกี่แจง
0: ก็ที
1: ่ลายนะมีแจงกูเฮือง
0: แจงขาตั้ม
1: แจงขาตั้ม
0: แจงสีภูมิ
1: แจงหัวลิน
0: แจงหัวลินประตูเจียงใหม่เหรอ
1: แล้วประตูเจียงใหม่
0: ประตูเจียงใหม่ประตูสวนปูประตูจังเผือกเน
1: า
0: ะ
1: เข้าประตูแสนปุงเนาะ
0: ประตูแสนปุง
1: หรือว่ากรรมมาเก่าโบราณนะ
0: อันประตูคอมนี่เหรอ
1: แล้วเขาก็บอกว่าสวนปุงกันเนี้ยมาเดียวเนี้ย
0: อ๋อ
1: ประตูแสนปุงส
0: ม
1: ัยก่อนนี่เพิ่นจะเอาอันซบอันอย่างเนี้ยเพื่อจะออกตั้งประตูหั่นนะ
0: แม่นครับแล้วกับประตูก้อมนี่หรอประตูก้อมจริงๆมีความสำคัญมากนะท่านลงไปอ่านเนอะใน
1: ประตูก้อม
0: ใน
1: ประวัติเมืองเชียงใหม่
0: ประวัติเมืองเชียงใหม่นะประตูก้อมนี่คือด่านแรกนะด่านแรกที่หมู่ข้าศึกก้ามูใครจะเข้ามาที่หัวเมืองนี่นะต้องผ่านประตูก้อมนี่ก่
1: อ
0: นประตูก้อมนี่ก็เลยเป็นประตูที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่มากเนี่ยก็จะควบคุมได้นะพุ่นไหวอ่ะนะนะครับก็เป็นประตูก้อมไม่ใช่ว่าประตูที่มันใหญ่มากนะครับ
1: ใครผ่าน
0: ไปผ่านมาก็จะได้หูหมดอ่ะนะครับเข้าที่ส่วนนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเดี๋ยวเนี้ยขัวแม่ขานี่นะก็จะทำทะลุไปตรงปุ้นทะลุออกไปตังอันประตูก้อมบุ้นนะนะครับยาวจนเลยอันลำคูไหวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาขึ้นกับเมืองเชียงใหม่ด้วยนะ
1: เพราะถ้าได้ศึกษาเรื่องเมืองเชียงใหม่นี่ม่วนเนอะประวัติศาสตร์นะ
0: ก็ขนาดผมบัดเจ้าคนเชียงใหม่ผมยังชอบ
1: ภูมิปัญญากษัตริย์รุ่นสมัยโบราณนี่เปิ้นโอ้โห สุดยอดเนาะ
0: สุดยอดคร
1: ับ ก็ดูนะเปิ้นแปลงคู่เมืองอ่ะรอบอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะเป็นน้ำอ่ะเนาะเปิ้นบ่คือข้าศึกศัตรูเข้าถึงอ
0: ่ะอันนี้แฮมตี้นึงเวียงแก้วคอยพอออเดอร์
1: เวียงแก้ว
0: ประเดี๋ยวนี้เวียงแก้วเพิ่งกำลังบูรณะขึ้นมานะที่เป็นข้อเก่านี่นะแล้วก็เปิ้นจะบูรณะขึ้นใหม่ๆนะครับเป็นเวียงแก้วแล้วเขาบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแฮมตี้นึงแล้วก็จะเป็นหน้าเป็นตาขึ้นกับเมืองเชียงใหม่ของเขา
1: แฮมน้อยถ้าจะโอ้จะมันจะเป็นแบบสถานแลนด์มาร์คแห่งใหม่
0: แลนด์มาร์คแห่งใหม่ซึ่งมันมีหลายที่มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอประชาสัมพันธ์ขึ้นกับพี่น้องคนที่จะมาแอลจังหวัดเชียงใหม่นะมันมีหลายที่ขนาดนะนะครับที่เปิ้นฮ้องจะได้อ่ะที่คนที่อื่นบอกให้หู
1: ต้องมาศึกษา
0: แม่นครับ
1: อย่างเช่นเชียงใหม่เฮามันลึกซึ้งนะ
0: อย่างเช่นเรือนเมืองเนี่ยเรือนเมืองหรือว่าเป็นตูเป็นอย่างที่แบบเมืองสมัยก่อนนี่นะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าของมช.ของเฮาเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปอ่ะนะเสียดายขนาดเลยเนาะนะคร
1: ับ ก็น่าจะฟื้นฟูอยู่ป่ะหลวง
0: แม่นครับแต่ว่าถ้าไปต้องระวังหน่อยหลังสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเปิ้นฮ้องว่าเป็นเรือนสลายน่ะมีตกโตหั่นตวงนี่เนาะต้องระวังตัวมีทุกตัวเอาหันแล้ววันนั้นน่ะ
1: ตัวใหญ่อ่ะ
0: ตัวใหญ่
1: เ
0: หี้ย
1: เปิ้นอนุรักษ์ไว้อ่ะคนที่กลัวตกโตน
0: ี่กลัวตกโตเหรอ
1: ห้ามไปใกล้เนาะ
0: เอากลัวตกโตเหรออ่ะโอเคโอ้ไปขบวนไปไม่หวังมดเขตผมละหมดเวลาผมละหมดเวลาผมละอ่ะส่งท้ายส่งท้ายแต่ว่าเออส่งท้ายวันนี้คือส่งท้าย
1: วันนี้เปิ้นหวงกะเปลี่ยนเวรกันกะ
0: เปลี่ยนเวรกะก็จริงๆก็เป็นห่วงอยู่เรื่องสุขภาพ
1: เปิ้นเรื่องทำบุญนี่ตะขินนี่เปิ้นว่าวันที
0: ่เอาอ่านต่อ
1: 10ตะกี้เปิ้นว่ากำหนดการประเพณีใส่ขันดอกคือที่ผ่านมาแล้วนี่มันผ่านมาแล้วเนาะถึงวันที่19มั้งก่อ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเปิ้นจะมีการทำบุญต่อนะ
0: ครับ
1: วันที่ซาวนี่ทำบุญออกอินทขินก็ผ่านมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ผ่านมาแล้วออกแล้วครับ
1: อันนี้พระหลวงเขาทำบุญมาแล้วแล้วเปิ้นจะเว้นไปแหมประมาณเดือนก็เดือนเนี้ยกะเนาะเปิ้นจะเว้นไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง
0: อาทิตย์หนึ่งก็ยังอยู่ภายในเดือนนี้
1: แล้วเปิ้นก็จะต้องทำบุญแต่ละมุมเมืองของเชียงใหม
0: ่แต่ละแจ้ง
1: แต่ละแจ้งมุมเมืองเจ้าอันนี้มันเป็นประเพณีนะพ
0: ่
1: อหลวงเคยไปร่วมก็
0: เคยไปอยู่แต่ว่าเมื่อแล้วนะว่าปีแล้วนี่ไม่ได้ไปครับ
1: ปีนี้ไม่หลวงว่าจะไปห่วมเปิ้นนะไปพอเปิ้นสนใจ
0: ได้แล้วก็มาเล่าถ้าเกิดสมมติไปเสร็จแล้วก็มาเล่าให้กับคนฟังได้ฟัง
1: แน่
0: เนาะนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับวันนี้เน
1: า
0: ะก็ทั้งผมเองแล้วก็ไม่หลวงนุ้ยเองวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามผมการรับฟังนะครับรวมไปถึงนะครับเรื่องสุขภาพต่างๆนะต้องบอกคุณผู้ฟังว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรามากนะครับไม่ใช่ว่าแค่เฮาคนเดียวนะพี่น้องนะลูกเต้าเราหลานอะไรอย่างก็แล้วแต่นะเยอะแยะมากมายตอนนี้เฮาอาจจะบอกพวกเราว่าใครฮักคำพ้องแต่วันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเฮาป่วยเฮาบ่สบายไปเฮาจะฮู้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะมาฮักบาอย่างกาอย่างอันอย่างอีนะท่านจะต้องดูแลร่างกายของท่านทั้งแข็งแรงไว้นะครับหนึ่งก็คือบ่เป็นภาระกับครอบครัวของท่านสองก็คือสมกับที่เพื่อนท้องจะได้คนในครอบครัวของท่านฮัทท
1: ันมันไปตรวจเช็คร่างกาย
0: มันไปตรวจเช็คร่างกายอ่ะโอเคสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
10: พลตำรวจโทจายรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนโดยเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลพบข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันมีผู้ต้องหารวมแล้ว7รายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ6รายและพลเรือน1รายสำหรับข้าราชการตำรวจทั้ง6รายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นจนปราศจากเสรีภาพในร่างกายรวมถึงร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหายโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่ง
11: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็วแม้ที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดซ้ำเป็นเวลานานจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไประงับเหตุดังนั้นทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดจังหวัดตรังจึงได้เร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุบุคคลคุ้มครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากเหตุรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประมงจังหวัดสุรินทร์เตือนชาวประมงและประชาชนงดทำการประมงช่วงฤดูน้ำแดงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
12: นายประชุมด่วนใหญ่ประมงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าช่วงฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2569กรมประมงได้กำหนดพื้นที่ห้ามทำประมงในแม่น้ำลำคลองหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุลำน้ำทุกสาขาและพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำทั่วจังหวัดทั้งในที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไรก็ตามยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้เช่นเบ็ดทั่วไปสวิงยอขนาดเล็กสุ่มใส่และแหที่มีความลึกไม่เกิน3เมตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์044514590กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

0: ทอ1330
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่จะเป็นการสานรักสานพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยนะคะรวมถึงบทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะกับ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่าเรดิโอเชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญก็สามารถที่จะมีการเข้ามาประชาสัมพันธ์นะคะหรือมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้มีทั้งเรื่องราวดีๆนะคะที่จะเป็นการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนสุขภาวะมีการยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ3พื้นที่สู่เมืองที่จะขยายไปทั่วประเทศนะคะเขาเรียกว่าเป็นการทำกิจกรรมโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะจัดกิจกรรมนำเสนอสาธารณะย่านอยู่ดีประเทศไทยสารพลังสุขภาวะปรับย่านเพื่อเปลี่ยนเมืองให้อยู่ดีเป็นวิธีกลางที่จะให้การเผยแพร่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพัฒนาพร้อมกับแลกเปลี่ยนบทเรียนจากพื้นที่จริงผลักดันสู่การขยายผลเชิงนโยบายในระดับประเทศด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ดูจากการกำลังเผชิญความท้าทายจากวิถีชีวิตที่อาจจะมีความเร่งรีบนะคะขาดแคลนพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งของประชาชนซึ่งล้วนส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยมีแนวคิดนะคะที่จะพัฒนาย่านสุขภาวะเป็นแนวทางที่จะปรับสภาพแวดล้อมของเมืองให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีการพัฒนาเมืองในวันนี้ต้องก้าวข้ามสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การออกแบบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านกายใจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ใกล้บ้านที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จริงแล้วก็มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาด้วยจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งก็จะเน้นให้ประชาชนหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยสามารถเข้าถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกทั้งแหล่งงานสถานศึกษาพื้นที่นันทนาการแล้วก็การบริการสาธารณะพัฒนาย่านนะคะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่ามีการดำเนินงานยังไงค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: พูดถึงเรื่องของพลังคนในชุมชนก็คือหัวใจสำคัญด้วยนะคะที่ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันออกแบบพัฒนาย่านของตนเองควบคู่กับการสร้างกลไกความร่วมมือแล้วก็องค์ความรู้ที่สามารถนำไปขยายผลพื้นที่อื่นได้เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันพัฒนาเมืองให้มีความสุขนะคะอย่างยั่งยืนโดยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของประชาชนเป็นศูนย์กลางนำไปสู่การสร้างเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนในอนาคตมีการจัดทำโครงการที่บอกว่าเป็นชื่อย่านสุขภาวะให้สอดคล้องกับแนวคิดของเมืองนะคะมุ่งบริการประชาชนลดเวลาการเดินทางเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะยาวด้วยค่ะมีกิจกรรมอย่างเช่นเรื่องของการที่เป็นเมืองเก่านะคะอย่างเช่นเมืองเชียงใหม่หรือลำพูนหรือจะไปทางเมืองประวัติศาสตร์เมืองภูมิภาคมีย่านพระโขนงบางนาย่านเมืองเก่าร้อยเอ็ดนะคะหลากหลายชุมชนหลากหลายพื้นที่ก็ทำงานแต่ละพื้นที่ทำงานให้แตกต่างกันโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันสำรวจศักยภาพวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ร่วมกันออกแบบแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่นั้นๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะคะมีการส่งเสริมกิจกรรมในการทำชีวิตประจำวันนะคะเป้าหมายก็คือเรื่องของการเป็นต้นแบบย่านอยู่ดีที่สามารถปรับใช้พื้นที่ได้แล้วก็ต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองสุขภาวะซึ่งการพัฒนาย่านสุขภาวะที่บอกนะคะก็คือต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกแบบเมืองที่ดีต้องทำให้คนเนี่ยอยากออกมาใช้พื้นที่มีกิจกรรมทางกายเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสุขภาวะการพัฒนาย่านจึงต้องคิดทั้งเรื่องพื้นที่เรื่องคนแล้วก็กิจกรรมควบคู่กันไปนะคะสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการได้สร้างต้นแบบพัฒนาย่านสุขภาวะในรูปแบบของพื้นที่การจัดกิจกรรมกระบวนการทำงานร่วมกับคนในชุมชนแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดขยายผลในระดับพื้นที่ได้นะคะเพราะว่าดูจากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นแนวคิดร่วมกันนะคะแล้วก็การเน้นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนในชุมชนด้วยข้อมูลต่างๆหรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนำไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเองนะคะเป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบที่จะทำให้มีการจัดกิจกรรมหรือพัฒนาโครงการต่างๆขึ้นมานะคะก็ไปดูกันได้ที่ www.thaihealth.or.th ค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการดูแลลูกหลานนะคะช่วงนี้อาจจะมีฝุ่นเยอะแล้วบางทีอาจจะทำให้น้องๆหนูๆเนี่ยเลือดกำเดาไหลนะคะในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงต้องมีการรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนอื่นเลยให้น้องๆหรือว่าเด็กเนี่ยนั่งเอียงตัวไปข้างหน้าให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอนะคะซึ่งอาจจะทำให้เด็กเนี่ยอาเจียนออกมาเป็นเลือดที่กลืนเข้าไปใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาในข้างที่เลือดกำเดาไหลนะคะอย่างน้อย10นาทีโดยระหว่างนี้เนี่ยให้หายใจทางปากใช้การประคบเย็นบริเวณใบหน้าหรือว่าหน้าผากร่วมด้วยนะคะถ้าหากเลือดยังไม่หยุดนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กหรือว่าลูกนะคะไปพบแพทย์ทันทีดูอาการแล้วเนี่ยบางทีมีระคายเคืองเยื่อบุจมูกเกิดอาการบวมอักเสบนะคะมีอาการจามคัดจมูกทำให้คันจมูกเลือดเส้นเลือดฝอยแตกด้วยนะคะก็อยากที่จะให้เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งด้วยหากว่าจำเป็นจริงๆต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันนะคะทั้งนี้เนี่ยเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะใช้หน้ากากอนามัยแทนหน้ากาก N95 นะคะก็คือหน้ากากอนามัยใส่ซ้อนกัน2อันได้นะคะกลุ่มเสี่ยงต้องระวังด้วยผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังเป็นเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดต้องระวังกันด้วยนะคะก็เป็นวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเด็กเลือดกำเดาไหลในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงนะคะต้องป้องกันดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะออกไปไหนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: โอ้พี่มวยเจ้าดูฟันล่องฟันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงาหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แม่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: ทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เล่าอดีต

ล้านนาที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลกันแล้วนะครับก็คือประเพณีเลี่ยงดงหรือว่าบวงสรวงปู่แซะย่าแซะซึ่งประเพณีเลี่ยงดงนะครับหมายถึงการเส้นสรวงดวงวิญญาณผีในป่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาหลายร้อยปีหลายช่วงอายุคนคำว่าดงเป็นภาษาพื้นเมืองไทยภาคเหนือหมายถึงว่าป่าไม้หรือว่าป่าดงดิบซึ่งป่าก็เป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งที่มีชีวิตสภาพแวดล้อมในป่าได้สร้างทรัพยากรธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆและรักษาความสมดุลของธรรมชาติตลอดจนเป็นต้นน้ำล่อเลี้ยงชีวิตหื้อน้ำอุปโภคบริโภคพืชพันธุ์ธัญญาหารและยารักษาโรคผีปูแซะย่าแซะนะครับก็เป็นชื่อที่ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ตำนานเชียงใหม่ปางเดิมและตำนานวัดดอยคำได้กล่าวว่าตั้งคู่เป็นยักษ์สามีภรรยาอาศัยอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงบริเวณนั่นปูแซย่าแซะและก็บุตรได้พยายามจับพระพุทธเจ้ากินแต่ก็ถูกพระพุทธองค์ทรมานจนยอมแพ้และฮือถือศีลปูแซย่าแซะพยายามขออนุญาตกินมนุษย์เป็นอาหารซึ่งพระพุทธองค์ก็บ่ได้ทรงยอมทำตามแม่จะขอกินเลือดมนุษย์เพียงหนึ่งหยดก็บ่ได้รับอนุญาตเช่นกันจนท้ายสุดปูแซย่าแซะก็ขอกินควายเขาคำหมายถึงควายที่มีลักษณะเขายาวบ่เกินใบหูซึ่งพระพุทธเจ้าก็สั่งให้ทั้งสองไปขอกับเจ้าเมืองเอาเองส่วนบุตรของปูแซย่าแซะก็มีความประทับใจในคำสอนของพระพุทธองค์จึงขอบวชแต่พระพุทธเจ้าก็บ่ได้อนุญาตและทรงให้บวชเป็นฤาษีเต้าอั้นเมื่อบวชแล้วจึงมีชื่อว่าเมื่อบวชแล้วก็มีชื่อว่าสุเทวะฤาษีหรือวาสุเทวะฤาษีอันเป็นที่มาของชื่อดอยสุเทพบางทฤษฎีก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าปูแซย่าแซะก็เป็นผีลั่วที่กลายมาเป็นผีประจำเมืองเชียงใหม่โดยทำหน้าที่คุ้มครองดูแลบริเวณภายนอกเมืองโดยพิธีเลี้ยงปูแซย่าแซะก็เป็นประเพณีประจำปีในเดือนเก้าเหนือก็คือประมาณเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเลี้ยงผีเมืองเลี้ยงอารักษ์เมืองเชียงใหม่และการทำบุญเมืองเชียงใหม่ที่อยู่ในช่วงปลายเดือน8เหนือจนถึงต้นเดือน9เหนือประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนในอดีตนะครับการเลี้ยงควายก็มี2แห่งแยกกันก็คือปูแซะย่าแซะบริเวณเชิงดอยสุเทพหรือว่าดอยเหนือติดกับลำห้วยฝ่ายหินปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และย่าแซะบริเวณดอยคำริมหน้าแม่เหียดอยใต้แต่ละแห่งเลี้ยงตีละหนึ่งตัวภายหลังก็รวมกันเป็นเลี้ยงตีเดียวก็คือที่ตั้งที่อยู่ปัจจุบันอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่4แม่เหียหมู่ที่2ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ป่าไม้บริเวณดังกล่าวก็เป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยแม่เฮียซึ่งล่อเลี้ยงชีวิตคนในตำบลแม่เฮียตำบลสันผักหวานตำบลป่าแดดป่าต้นน้ำแห่งนี้นะครับก็ได้สร้างความสมดุลให้กับชาวเชียงใหม่หลายร้อยปีมาแล้วรูปแบบพิธีการของการเลี้ยงผีปูแซะย่าแซะปัจจุบันใจควายหนึ่งตัวเชือดบริเวณนั่นแล้วก็แร่เนื้อเป็นชิ้นๆกองไว้หลังจากที่ผีปูแซะย่าแซะลงร่างทรงก็จะมาหับเครื่องเส้นไหวและกินเลือดกินเนื้อควายดิบเมื่อกินจนพอแล้วนะครับผีปูแซย่าแซะก็จะมากราบไหวพระบทแล้วออกจากร่างไปในเหตุการณ์นี้นะครับก็มีการสันนิษฐานไว้ว่าอาจไปเชื่อมโยงกับสังคมลั่วบรรพการตีนับถือธรรมชาติเช่นสังเวยศาสตร์ให้กับผีหรือว่าเทพของตนเองจนได้นับถือพุทธศาสนาถึงยกระดับสังคมขึ้นจึงเลิกการฆ่าสัตว์และปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมดังเช่นผีปูแซะย่าแซะหยุดกินเนื้อควายดิบเมื่อเห็นภาพพระบทส่วนเนื้อควายที่เหลือจากการเส้นไหว้ก็จะมีการแบ่งปันไปยังหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรมนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประเพณีเลี้ยงดงแล้วก็บวงสรวงปูแซะย่าแซะนะครับนะมุตุฟังได้ติดตามหับฟังกันก็เป็นข้อมูลของ

สารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือเทศบาลเมืองแม่เหียและสภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียอาสาคำพาปูแสย่าแสกับประเพณีเลี้ยงผีเมืองเชียงใหม่สารบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำมาบุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

รับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพระโบสถ์ซึ่งก็อยู่ในพิธีกรรมของการเลี่ยงดงหรือว่าบวงสรวงภูเสยาแซะนะครับพระโบสถ์นะครับก็คือผ้าเขียนรูปพระพุทธเจ้าหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพุทธประวัติหรือว่าชาดกคำว่าโบสถ์มีรากศัพท์ในภาษาบาลีห้องว่าปัตตะหมายถึงผ้าทอหรือว่าผืนผ้าการเขียนผ้าพระโบสถ์เพื่อประดับอาคารศาสนสถานก็เป็นคตินิยมในพุทธศาสนามหายานจากประเทศอินเดียได้ส่งอิทธิพลไปยังดินแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นดังพบหลักฐานการเขียนภาพบนผืนผ้าและนำไปประดับตามศาสนสถานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12สมัยราชวงศ์ซุยและราชวงศ์ถังส่วนใหญ่เป็นภาพพระพุทธเจ้าสี่สักยมุนีหรือพระโพธิสัตว์แวดล้อมโดยพระสาวกในประเทศไทยก็พบหลักฐานการทำภาพพระโบสถ์บนจารึกสุโขทัยหลักที่106จารึกที่วัดจ้างล้อมกล่าวถึงในปีพุทธศักราช1827พนมไสยคำผู้เริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาได้สร้างถาวรวัตถุต่างๆและภาพพระโบสถ์ดังตอนหนึ่งว่าพระโบสถ์อันหนึ่งด้วยสูงได้14ศอกกระทำเฮือบุญไปแก่สมเด็จพระมหาธรรมราชากระทำผ้าหินอันหนึ่งเฮือบุญไปแก่มหาเทวีภาพและเรื่องราวของผ้าพระโบสถ์ในคติดั้งเดิมผ้าพระโบสถ์ก็มีส่วนประกอบสำคัญก็คือพระพุทธเจ้ายืนยกพระหัตถ์ขวาต่อมามีพักอัครสาวกประกอบซ้ายขวาช่วงบนที่มุมซ้ายและขวามักมีฤาษีหรือว่านักสิทธิ์เหาะพนมมือถือดอกบัวในระยะต่อมานะครับแม่จะมีภาพเล่าเรื่องเข้ามาประกอบแต่ส่วนสำคัญของภาพก็ยังเป็นภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาภาพและเรื่องราวเขียนในพระโบสถ์ก็คือภาพพระพุทธเจ้ายืนยกพระหัตถ์ขวาหรือบางเตื่อก็จะมีพระอัครสาวกยืนประนมมือขนาบข้างซ้ายขวาหมายถึงพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรส่วนใหญ่แล้วมักเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้ายืนภายในกรอบซุ้มประตูภาพพระพุทธประวัตินิยมเขียนในตอนมารพจนตอนเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและตอนเสด็จลงมาจากดาวดึงภาพพระพุทธเจ้า5พระองค์ในพัทรกันก็คือพระกกุสันทะพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมและพระศรีอริยะเมตไตรและก็จะมีภาพพระมาลัยเป็นวรรณกรรมในพุทธศาสนาที่กล่าวถึงพระอรหันต์นามว่าพระมาลัยเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถเหาะลงไปโปรดสัตว์นรกและขึ้นไปนมัสการพระจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยภาพเขียนพระมาลัยจะเป็นพระสงฆ์ห่มจีวรสีแดงถือตาลปัตรสะพายบาตรอยู่ในท่าเหาะหรือบ่เช่นนั้นก็จะนั่งอยู่ต่อหน้าพระเจดีย์จุลามณีแล้วก็จะมีภาพพระเจดีย์จุลามณีเป็นพระเจดีย์แก้วสีเขียวที่พระอินทร์ทรงสร้างไว้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาหรือว่าเส้นผมพระเวทธนพัทหรือว่าผ้าโพกศีรษะพระทักษิณทันตะทาทาตหรือว่าเขี้ยวซี่บนซ้ายขวาและพระรากขวัญเบื้องบนหรือว่ากระตูกไห่ป่าร่าบนของพระพุทธเจ้าและก็จะเป็นภาพทศชาติชาดกก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีอันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สิบพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะเสวยพระชาติเป็นพระโคตมะพระพุทธเจ้าและก็จะมีภาพพระเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องราวที่นิยมเขียนกันเพราะเป็นพระชาติที่บำเพ็ญบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ก่อนที่จะเสวยพระชาติเป็นพระโคตมะพระพุทธเจ้าจึงห้องว่ามหาชาติอสุภะก็คือภาพพระสงฆ์พิจารณาซากศพที่อยู่ในสภาพต่างๆกันสำรับเป็นมรณานุสติแก่พระภิกษุสงฆ์และบุคคลทั้งหลายและก็จะเป็นภาพอื่นๆนอกจากนี้ก็มีพระโบสถ์ที่เขียนเป็นภาพพระพุทธบาท400
มีลายมงคล108ประการภาพอดีตพุทธเจ้าประทับนั่งเรียงเป็นแถวหรือภาพเล่าเรื่องในวรรณกรรมเช่นพระสุทโธมโนราเป็นต้นรูปแบบของพระโบสถ์นะครับก็จะเป็นแบบผ้าขนาดยาวใจสำรับแขวนทอดลงมามาเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้ายืนหรือภาพพระพุทธเจ้ายืนภายในซุ้มพร้อมด้วยพักอัครสาวกซ้ายขวาหรือว่าเขียนภาพเล่าเรื่องในพระพุทธประวัติภาพมาลัยหรือทศชาติหรือภาพเล่าเรื่องอื่นๆแปรผืนผ้าขนาดยาวแนวขวางประมาณ 15-30 เมตรใจแขวนภายในอุโบสถหรือวิหารนิยมเขียนภาพเล่าเรื่องเต็มทั้งผืนส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดกและทศชาติแบบผืนผ้าขนาดเล็กลงก็ประมาณ50x70เซนติเมตรหรือว่า50x50เซนติเมตรภาพเล่าเรื่องเป็นตอนๆในพุทธประวัติชาดกที่นิยมกันมากก็คือเวสสันดรชาดกนะครับความหมายของตุ้งข้าวหรือว่าผ้าพระเวสก็คือผ้าพระบทรูปแบบหนึ่งที่เขียนเล่าเรื่องในพระเวสสันดรชาดกมีจำนวน 13-28 ผืนตามเนื้อเรื่องในแต่ละกันของเวสสันดรชาดกที่มีทั้งหมด13กันก็คือทศพรหิมพานต์ทานกันวรรณประเวศชูโชคจุลพลมหาพลกุมารมัสสีสักกบับมหาราชชอกษัตริย์นครกันเป็นการสุดท้ายในการแจ้งแขวนในวิหารหรือว่าศาลาการปรินในพิธีเทศมหาชาติในภาคเหนือห้องว่าภาพตุงข้าวเพราะเป็นภาพประกอบการเทศนาธรรมในพิธีตั้งธรรมหลวงหรือว่าเทศมหาชาติส่วนภาคอีสานก็ห้องว่าพระเวทจ่ายประกอบการเทศมหาชาติในงานบุญพระเวทเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลของทางถาปณีเครือระยาและสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเก่าล้านนานำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ำนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความหักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมือถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒนะครับเจิญติดตามหับฟังกันนะครับ

Kalena น้อมสักการะองค์พระสถานยกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูชาไหว้สาก้มเก่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตากำจุนตรัสมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใต้คือเขาป้นภัยไร้ทุกข์ลดป้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสคือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใส่งามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีมีไตรรัตพร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีรู้โลกแจ่มแจ้งชาวพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้คือแพร่ขจายขยายไปใจชาวพุทธก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเริ่มใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจักขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไหวสาระนึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งกำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เนิดเจ้าผมก็จะเอาข้าวห้ำเรื่องธรรมะเรื่องธรรมาจาัดมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังเพื่อประดับความรู้ซึ่งพอออกภาษาลาพระเจ้าวัดวาอารามต่างๆทุกแห่งในอดีตมากระจักเตศธรรมมหาชาติกันนะครับพุทธจุนแล้วลอยกระทงพุทธครับก็กันทศพรกันหิมะปานกันตาณขันเนาะวันณประเวทกันตุจกกันจุลปนกันมหาปนกันกุมารเนาะกันมทีกันสักบันกันมหาราชกันสักติและก็กันนครกัน13กันพอดีจะมาเล่าคือพี่น้องได้รับฟังหลายวันอยู่นะครับผู้สนใจใคร่ในธรรม13กันโปรดฟังเป็นข่าวห้ำกระเมือง

วันนี้จะให้พี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังกันที่7กันที่7กันมหาปมกันที่8กันกุมารกันที่9มาทีจะให้พี่น้องได้รับฟังเป็นข้าวห่ำกับเมืองครับกันทวน7นี่กันมหาปมลำดับธรรมานเตสนาถึงมหาปนกันทวนเจ็ดปรีเชตอันพระพุทธเจ้าหาเตนานมาส่วนพรามผู้หาพญาบดใดกันว่า

มันก็ติวโชกปาหิมะวันแล่จะเตะเห็นละโลเอาย่อๆดีกว่าดอกเป็นข่าวห้ามแตะจัตตาปัตตังกำยังบ่แล้วก้อยฟังเตอะแก้วแม่เมยปลายปอมฝนตอนปู่พามเท่าหน้าผากเขียมขนปะโต้กันมหาปนท่วนเจ็ดเด้อเจ้าก้อนใกล้ตามธรรมองค์คำเหนือเกล้าไข่ฮื้อหมู่เฮาได้ฮู้ปู่เท่าปู่มหลามหลอกพามเสียฮู้ใจจึงชอบสู้ยินดีบุญเข้าป่าไม้ไปปะฤาษีอัตตะอัดจุดตะชียินดีบ่หน่อยจึงจากกำหวานเหมือนตานสูนอ้อยตีข้างหิมดอยเมื่อนั้นตุกพ่องก็จ้าปุชชาที่สั้นเหมือนเป็นห่วงอันมาเหมือนเท่าแก่ข้าวเก่ากำสักเสริญจนฤาษีเจิญย่างนอนกินข้าวลุ่มแจ้งลอยถีทะชีผู้เท่าถามถึงรำเนาป่าไม้วงกดคิรีมีไหนแต่ไส้ขอตัวตั้นได้ไขมาหนต่างกดโก้งองตาปะสาวิชัชนาไขจ่าตอบถ้อยเป็นป่าดงนาลูกขาใหญ่น้อยพ่อปุ่นดีกอยหมดล่ำอาสมฤาษีมีใกล้หนองน้ำกลางเถื่อนถ้ำปูดอยดอกบัวดอกป้านพ่อปุ่นดีขอยยามลมจอยหอมตัวปากกว้างดอกซ้อนหอมไก่ดอกใหม่ดอกใหม่ดอกตั้งดอกเล็บมือนางอ่อนก้อมดอกสารปีก็มีพร้อมพร้อมตายเหินตะล่อมเองจันของกินอิ่มต้องก็มีเหมือนกันบะหนุนบะตันม่วงมันบะห้าหมู่พาลาหารพลาหารคือลูกไม้หัวมันนั่นนะครับพลาหารสุกหวานอยู่ท่าสัปปะขวายามากล่ำโอดสอไม้เห็นบ่อบะแฟนตุ้มน้ำก้อยแก็บตีนถ้ำคำยวงละสมูลละเว้งปิวแดงกองหลวงฝ้ายเขือเป็นปวงขิงแกงยาแก่สัตว์มีหลายนกลายนกแต่ไก่เถื่อนนกแลแล้วหุ้งกะเว้าทันไหนไก่แจ้นกทุ่งแล้วหลวงหัวยุ่งเซียวดงก็มีนกสปะในป่าในดงแต่มีตังนกเก้านกเขาละหงปาตาเอื้องดงตุ่มมงนกเป่าหน้าเขียวหน้าเขียวติดตังนกเขียวติดตังตังนกแขกเต่านกยางแยงเงาขอบน้ำสัตว์สี่ตีนกินหญ้าและน้ำก็มีจุกกรรมจุไปละมั่งตำแน่จนแจ้มีหลายกวางทลายงัวแดงเสือแพ้วราชสีนางนี้บางแบ้วมีตังควายแล้วแห่จ้างบกขลนีบ่มีเป่าว่างกลางป่ากว้างหิมดอยป่าข้าวป่ากั้งกังตังหูปล่อยหูปูหอยป่าแค่ตามอยป่าเจือป่าเจือเสียงท่านไปเจือเสียงท่านไปเจือเพื่อใจเมื่อตาภาษาฟู่จ๋าก้าวต้านใจพรามก็สุขบันยิ่งนักจึงลาละสีที่อยู่สำนักจักหนีต้องพายอำลาสิบนิ้วน้อมก้มก้อมเกศาปะทักขีนาแล้วเข้าปากว่างวงกดคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาตางตันไทยกันตัสปนม่อนคนก้อนไก่ยกมือกับไหววันตาสั่งวรรณาอำลาตะอิตนี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยถามจะไปเขาวงกตนะจะไปเสาะขอจารีกันหามาเป็นคนใจฮือนางอมิตตาเมียฮักเนาะ
่อนจะออกไปก็ยกมือไหว้วันจาหรอกปทักขีนาคือปทักศีลแล้วก็เข้าปากกว้างวงกฏคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาต่างต่างไทยจะได้ละครับทีนี้กำเดียวเฮาก็จะมาให้ท่านได้ฟังกันทวนแปดจะเป็นข้าวห้ำกำเมืองให้พี่น้องได้ฮับฟังกันกุมารละวันก็รู้สึกว่าเป็นที่นิยมกับเลิกกันนี้นะครับเจริญทำฟังต่อจากนี้ครับ

เดือนยี่ร้อยกระทงเดือนเปิงกาอย่างนะครับเปิ้นจะเตะธรรมมหาชาติหลายวัดหลายวาทีเดียวครับจะมีการจะตั้งธรรมมหาชาตินั้นจะต้องตั้งขันตั้งหรอกมันมีขันตั้งจางร้อยมาร้อยอย่างเนี้ยนะครับขาดราชวัตรสี่แจงนาวิหารขาดราชวัตรเวทปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะในวิหารก็มีตุงตุงตัวปึ่งตุงอะไรอย่างนะโอ้หลายๆอย่างแล้วครับลองถามทูตเจ้าเดินเดี๋ยวคือเข้าใจเตตธรรมหาจาโตประดึงขึ้นขันหลวงวันโลกเอาครับมาฟังกันกุมารบันกันท่วนแปดคือพี่น้องได้ครับฟังครับถ้าจะเป็นเตตธรรมปึ่งไอ้บอกว่าขึ้นนะโมขึ้นบาลีอย่างเสร็จก็จะสาธาโวฟังลาสาปุลิสาตังหลายอาสโมอันว่าอาสลมนี่บทแห่งพญาเวสสันตละอันไกลมามาตราเต้าใดจูกาจักรพามมันก็เตียวไปด้วยหนทางไกลอันเจ้าจะตุตละลิสีใสหากบอกเสียงหนทางเต้านั้นแล้วมันก็ไปถึงจะข้างฝั่งแก้วโบคลานีเขาก็จะเป็นธรรมนะมันยาวเลยก้อนออกมาเป็นข้าวห้ามือพี่น้องฟังย่อขึ้นคือกุมารบันกันท่วนแปดลองฟังกันเนาะไปข้าวซออัตถวัดจังฟังฮื้อที่สั้นกันท่วนแปดนั่นร้อยเอ็ดคาถามีร้อยเอ็ดคาถานะครับพรามเท่าหัวลั่นหัวลั่นดะโดนดันลูกขาต้องเตียวตังหมาเข่าวงกดหันจนถึงเวลาข้ามมาเกิดกันยามเมื่อตะวันขะค่อยพรามเท่ากับยุดพักในดงสิ่งขอนเพื่อจักรับนอนรอวันลุงแจ้งเพื่อเมียตั้งหลังบ่อหวังเสแสร้งยุบพักเอาแห่งสืบเจือรอวันลุงขวายจายบ่หั่งเฮือเพื่อขอสองเจ้ากุมารจักขอเดียวนั้นมันบ่เป็นการแม่ขอกุมารเปิ้นจักบ่คือพรามเท่าผมอ่อยก้อยเยาะย่องยื้อคือแม่มัดซีหนีป้นลุงแจ้งร้อยถีดีใจเหลือล้นสมกับด้านโดนต่างมามัดซีแม่ไทยเข้าไพรพฤกษาหาผลมาไม้ละมาถวายตั้งเจ้าพรามหันได้การเนอกรานเข้าไปเฝ้าหมอบแนบคิงเนากลับนกว่าอัตตาคือตัวข้าเนี่ยนะอัตตาม่อนข้ามาปกเปื้อขอสองเจ้ากุมารขอสองนอไทไปเป็นลูกหลานขอตันภูบาลฮื้อตานแก่ข้าฟังถ้อยว่าจีพามพรามเต่าพรามเท่าผีบ้าปูนเวตนายิ่งนักเปื้อโพธิญาณ นะครับก็เลยตานลูกฮักใจจักปะปื้มยินดีส่วนสองนอไทยได้ฟังว่าจีกันหาจะลีหัวอกแตกบ้างโอ้ยปากันลบหนีนาทีใหญ่กว้างใบบัวอำพางหัวไว้น้ำตากระไหลนองสองแก้วหมอนไทยเหมือนใจขาดเชี่ยงชีวีหัวพรามลากลั่นละลากกั้นบุปตีองค์แม่มัตชีมีไหนเสียจ้อยเออไอ้สองกุมารทำให้หามัตชีเออพ่อพญาเวสสันตระเอาตาลเฮือผู้พรามโลดดีไปอยู่ในหนองดอกบัวใบบัวบางหัวไว้มีไหนหายจ้อยแม่มัตชีบ่มาห่วงหาอะไรลูกน้อยล้อลอยคอหนาวเย็นแจ่น้ำขอพระปิตาจุงมาช่วยก้ำกลัวพรามปั่นปั่มเอาไปอ๋อไอ้เจ้าแม่พรามเท่าก็ย่องเยาะเสาะหาขวัญใจเตียวตางลงไปในหนองน้ำกว้าง
ป้อยหันห้อยตีนย่ำดินสี่ข้างย่างตัวกันลงหนองนี้องค์พระปิตาจูงมาจักจี้วอนสองสี่เจ้ากุมารมาเถอะลูกฮักลูกฮักป้อจักกล่าวขานเพื่อโพธิญาณขอตานลูกล่าตัวเองจะได้สำเร็จสำโพธิญาณหวังว่าอย่างอั้นจะคือตานลูกตานมดตานลูกตานเมียมดขอตานลูกจ่าลูกล่าลูกเป็นคันใดไต่ไปเบื้องหน้าขอสองลูกยาจุกคิดหน่อเจ้าขวัญตาก็ได้มาลำปิดจึงคิดหลอดด้วยตุยแม่ขึ้นจากหนองน้ำไปพบปิตามอบแนบปาตาฝ่าตีนป่อเจ้าพระเวสสันดรก้อนแขนน่อเน่าเข้าสู่ขอคามาติพักแล้วอธิษฐานเพื่อตานลูกฮักใจจักสอบสู่ยินดีสามโลกแผ่นฟ้าทั่วล่าสุขีโยอัญชุลีป่าละมีเจ้ายื่นสองหัวใจไปกับพามเท่าสู่ป่าลำเนาหนนี้กูมาละบันกูมาลำบันกันทวนแปดนี้ขอยังเต้าอี้เนินนายข้าวบรรยายขอขยายเต้าอี้ตัวนี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยเดี๋ยวข้าวกันกูมาละบันพระเวสสันดรได้ตานจาลีกันหาฮือปู่พามเท่านะครับเพื่อตัวเองจะได้สำเร็จสัมโพธิญาณในการตานบะจังว่ากระเดียวลองฟังกันต่อไปนะครับคือกันทวนเก่านะครับ

การท่วนเก้าคือการมัดชีหรือมัดทีคนเมืองฮาวายอย่างอันนะครับประเดี๋ยวในแม่แต่เต้ทำก็ต้องเป็นฉบับย่อไปแล้วการมัดชีนี่มันทู่มันหนานะเป็นธรรมะนะครับนะโมเสดยังปานนันตังลัญญามหาปันทาวีโอนนาเตตวาพระมนัสสะปิยาปุตเตสุทินเนสุญาวะพลมโลกาเอกโกลาหะลังชาตังอโหสิลำดำธรรมันเตสันนามาถึงมันสีกันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าหากเตสันนามาส่วนว่าพยา

เสียงมันบอกให้ดีนะพี่น้องโอ้ยาวมาอย่างไฟก๋วยใบเป้ามะนาวดองของมันได้หมดอ่ะอํานวยนี่นะเอาไปข้าวห้ามข้าวช้อนเนาะไปหวานวีดอ่ะครับกันทวนเก้ากันมาที90พระคาถาวีสัจจะนั่งฟังใจแต่เล่ามาทีท่าทวนเก้าขอเล่าใครจ๋ามาทีกันนี่90คาถาต้านภาธนาพุทธาแผ่กว้างเกิดโกละหนกุศลไฟสร้างดินห้อนดอยคางยามนั่งแผ่นดินหวั่นไหวดังดังไล่ที่สั้นทลาบถึงอันดงไผ่เวทสันตละสุกอกสุกใจนอพระทรงชัยได้ตานลูกแก้วสร้างอันนิสงสมปานผ่องแผ้วเป็นหลังปกแนวเลิศล้ำเตพระเตวาอาลักจุยกำตัวเถื่อนถ้ำพงพีแถลงวันนะเปตเป็นราชสีเสือคงกบีเสือเหลืองควายขว้างตัวนางพญาเนื้อคิงกระด้างนอนเกิดหนต่างคางห้องสวะหาบวางกรกับนางมาทีไปสหาลูกไม้หัวมันจะไปฮืออันไปตามพญาเวสสันตระพญาเวสสันตระสัมตาลลูกคือปู่พามเท่าไปมูเทวดากับเป็นเสือสิงกระติงเหล็กเนรมิตตัวเองมาเกิดขวางต่างนางมาทีไว้ครับอสวะหาบวางกรวิงวอนขอร้องมัดสีกระหมายจ้องต่างไปเหมือนเป็นลางไห้สังหอนหัวใจกึดห่วงอะไรสองกูมาหน่อยเก็บลูกไม้งามยามสุกเป็นป้อยกลางป่าดงดอยก็มีนักตั้งหมากหำฟันหน่วยตานหมากฟักหมากซักหมากกล้วยหมากปิ่นเงินพ่อหน่วยไม้หมากไฟหน้ากินหมายกวนสีนินบักเวนนะหมากกวนสีนินหำหอกหมานอหมากอ้อยมีพร้อมโลหมากแหบนมัวสุกงามเป็นสร้อยไม้ขะตุ่มดอยสปะนะหมากกระตุ่มดอยสปะขำมืดลงแรงแสงสุริยะจักรับเหลี่ยมน้อยดอยคำแสงจันทร์เคลื่อนค่อยลอยงามประจำเป็นแสงส่องนำดงดำปากกว้างบ่ได้กินในอย่างนะเนาะพระจันทร์พอออกละราชสื่อสิงสีเสือสัตว์ตัวเทพสร้างลีกฮือโหดดังนางเต้าโอ้โหน้องจะแขวนแล้วเนาะหมู่นกคืนหังเสียงดังเศร้าๆมันมาซีกับย่างก้าวเฮือนนอนพ่อเดือนเป่งฟ้าหมู่ดาวขาวผ่อนไอ้ไก่ป่ายองกอนกระต่ายละเล่นเคยได้พ่อกอยลูกน้อยเคยเล่นบัดนี้มาเย็นค่ำแล้วถึงอาสลมคืนขมบะแค้วเสาะหาลูกแก้วกูแมนหาลูกฮักตึงบัดตักตอบขานตุ๊กไหนบะปานบะหันลูกเต้าอ้อไอ้เจ้าแม่เตียวสัดโซเซสีเดหาเจ้าใจสั่นมัวเมาลูกฮักยอมือไหว้สาวาตาถามตักประจักษ์ที่แจ้งดวงไทยองค์เจ้าปีไทยว่านางนอกใจมีจู้ผู้ใดจึงไปอย่างอันฮะนางสยบไปองค์ใจแต่งปั้นตัดพ่อรำพันหนักน้องพญาองค์ใจแก้ไขเรียกร้องน้ำลูบถูกต้องตัวนางผิวพันหนักน้องมีสีมองจางพ่อคิ้วกลางแปดฝุ่นศูนย์ยาเอายาฮือดมปุ๊กห่มหน่อล่าลุกฟื้นคืนมาได้คิดทรงเล่าความจริงฮือนางมิ่งมิดอุทิศลูกเต้าเป็นตันมัดชีนอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานผู้บานตันเจ้าหักผาธนาบุญญาล้นเก้านิปานไฟเอาเมื่อซ้อยสังวันนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้า
ทุกตามจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ้ยนี่กันท่วนเก้า

นี่ก็เป็นข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาวเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟลำเลียงกำลังพลของกองทัพปากีสถานแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยจีนพร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมในจีนโดยไทยเสนอใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจีนต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสนับสนุน SME ไทยเข้าถึงตลาดจีนผ่านไทยเนชั่นแนลพาวิลเลียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันข้อหารือสู่การปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และอำนวยความสะดวกการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยภายในปีนี้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกในวันพรุ่งนี้นางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้กล่าวว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้
3: ก็รู้สึกว่าช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีค่าของชีพสูงแล้วก็รวมถึงว่าช่วยผู้ประกอบการได้แบบว่าขายของได้ดีขึ้นพวกนี้เดี๋ยวเราเตรียมกดเลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วพลาดไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวต้องมีจะกดให้ได้เลยค่ะ
2: นายศิระมหินอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวด้วยว่าหนึ่งในมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
4: ช่วยค่าครองชีพได้เยอะอยู่เนาะแบ่งเบาภาระนิดหน่อยเนาะก็ยังดีเออก

0: ก็รัฐบาลก็ดีอยู่เนาะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ยังดีนะ
1: ทางนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaichoythaiplus.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122กด2ในส่วนของร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยบนเส้นทางรถไฟทั่วประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดหากทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์ได้ทางนี้จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะมีความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานผิดกฎหมายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
4: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การเว้าคลาสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเฝ้าได้ แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
2: สสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยกรอบเวลาและขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดว่าจะทำประชามติ3ครั้งก่อนประกาศใช้ภายในปี2572นายนิกรจำนงสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้โดยรัฐสภาจะพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่1ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นจะส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติการจัดทำประชามติครั้งที่2คาดว่าจะทำในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหากประชาชนเห็นชอบจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้กรอบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในช่วงเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571โดยจะแต่

0: และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2572กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ25จังหวัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทำหน้าที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงหน้าแล้ง
1: นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงและประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนซึ่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม25จังหวัดให้เร่งส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงหน้าแล้งได้อย่างทันท่วงทีพร้อมให้ร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
2: พลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนสะพานปูนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสพร้อมย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
3: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคลุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายเสพติด
2: พลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จังหวัดบุรีรัมย์นำบทบาทชุมชนและวัดเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด
4: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน52รายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีโดยกล่าวว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้านนายจำลองใยไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาสกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยการสอดส่องดูแลขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่เมื่อโครงการดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นขณะที่นางประนอมหาน

0: คนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนากล่าวว่าภายหลังผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมติดตามและประเมินผลโดยใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรวจเข้มสถานบริการในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
2: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและปลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองกิจนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดชกราชสี75และหน่วยงานด้านความมั่นคงออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จำนวน5แห่งการออกตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการห้ามเปิดเกินเวลาการตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการการป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการป้องกันยาเสพติดอาวุธปืนการพนันและการกระทำผิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ผลการตรวจพบว่าสถานบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในร้านไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
0: นายจติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
5: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายทั้งนี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิอัฮาระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ขณะที่บริเวณแคว้นบาลูจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายในแพทย์ชงคาซิยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบูรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทันนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35ถึง38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัย

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้น ขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏ ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยักขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบสและดาบสินี บิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้เสด็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรกรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันประธานาธิบดีอิหร่านระบุจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐรัชนกอินทนนท์ชนะมืออันดับ4ของโลกได้แชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิตติการณีภริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพมอมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 9:08 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิเมนโก้ฟาวเดชั่นณเมืองโรแมงวิลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งสถาบันดังกล่าวถือเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ผสานพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อชุมชนไว้ในระบบนิเวศเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิด ิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองทางศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและการจัดนิทรรศการร่วมกันนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้แทนของเอเชียนาวองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศตุรกีจนถึงนิวซีแลนด์หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ประชาชนใช้เวลาในวันหยุดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางวันเพ็ญช่างนามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงและยังจดจำพระราชโอวาทที่ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงพอกินพออยู่การรับและการให้ซึ่งได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน
4: ถึงนะพระองค์ท่านสมัยก่อนยายอยู่พญาไทไงลูกแต่เป็นคนโชคดีได้เห็นท่านได้เห็นและการที่จิตพระองค์รักทุกคนเลยแล้วพระองค์ท่านเนี่ยยายจำได้ทั้งหมดมี9ประโยคนะพอเพียงพอดีพออยู่รับแล้วก็มีให้นะคะพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยเก่งมาก
3: เช่นเดียวกับนายบุญมาโอรลาภประชาชนจากอำเภอปางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่ามากราบพระบรมศพทุกสัปดาห์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกนิกรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในทุกๆพื้นที
5: ่มาเกือบทุกอาทิตย์พอดีที่ว่าอยู่ในเขตปริมณฑลด้วยอยู่ที่ปางประกงฉะเชิงเทราทุกพระกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำต่อประชาชนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดครับโครงการต่างๆของสมเด็จแม่ที่ทำให้ทุกอย่างของประเทศไทยได้มีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ชนบทมาถึงส่วนกลาง
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งเป้า300ชุมชน
6: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวโดยได้จัดกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดพะเยามีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน308แห่งซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมอบสัญลักษณ์ไปแล้ว23หมู่บ้านครอบคลุมประชาชนกว่า 2,019 ครัวเรือนสอดรับกับนโยบายยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมุ่งเป้าให้ทุกชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
7: นายสิริพงษ์อังคสุกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านกระต่ายดอนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและ

0: รัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคอีโบลาจากข้อมูลเมื่อวันที่22พฤษภาคมพบผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าไทยจำนวน10คนแบ่งเป็นประเทศยูกันดา8คนและคองโก2คนทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตให้ต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีไข้หรืออาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางอีกทั้งยังเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกันและคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบถ้วยพระราชทานมหากรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีพร้อมผลักดันศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทย
1: นายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีณตลาดฟิชวิลเลจบ้านโป่งราชบุรีชูศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทยพร้อมผลักดันมูลค่าการส่งออกทะลุ 1,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม7ชนิด26กลุ่มชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวม9ถ้วยและมอบรางวัลกว่า 1,367 รางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการนำสายสื่อสารลงดิน Single Last Mile ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิด Single Last Mile ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยมีเป้าหมายลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครัวเรือนพื้นที่ประมาณ 5,400 ครัวเรือนและมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,960 ครัวเรือนขณะที่โครงการ Single Last Mile สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้แล้ว 1,699 จุดคิดเป็นร้อยละ16ของพื้นที่เป้าหมายคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: รัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 จำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์และกดรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำผิดต่อกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิป

0: อนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลละมกอนาจารก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกับพลเอกอาซิมมูเนียผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐละเมิดพันธสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการโจมตีอิหร่านในระหว่างการเจรจาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งถือเป็นสาเหตุของความไม่ไว้วางใจสหรัฐของประชาชนชาวอิหร่านประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านดำเนินการเจรจาโดยอาศัยความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับประเทศพันธมิตรรวมถึงปากีสถานโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและการเจรจากับสหรัฐต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงพร้อมย้ำว่าสงครามไม่เป็นประโยชน์ต่อใครและจะนำมาแต่ความสูญเสียในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าในวันนี้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อินเวที่มีแนวคิดทางการเมืองอย่างสุดโต่งการเกลียดชังผู้หญิงการเหยียดเชื้อชาติและการใช้คำพูดปลุกระดมความเกลียดชังการกระทำยั่วยุและล้อเลียนนายโรมูฮยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในพิธีรำลึกวันครบรอบการเสียชีวิตประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวเพิ่มเติมว่ายังคงมีความเห็นต่างในประเด็นที่ว่าการแสดงออกที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมผ่านการล้อเลียนและการดูหมิ่นควรจะรับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพของการแสดงออกหรือควรถูกลงโทษทางกฎหมายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สตาร์บัคร้านกาแฟและเครื่องดื่มสัญชาติสหรัฐในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากการจัดงานวันรถถังเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เมื่อปี2023ซึ่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกกองทัพปราบปรามอย่างรุนแรงสำนักข่าวท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า1,800,000 ล้านดองหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปีเพื่อจูงใจประชาชนสำหรับการคลอดบุตรท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสตรีที่มีบุตรอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งหากนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามมองว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก 2.1 ต่อผู้หญิง1คนเมื่อปี2564ลดลงมาอยู่ที่จำนวนเด็ก 1.91 คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดการว่าจำนวนจะลดลงอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2-0เกม21-17และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้ของรัชนกอีกด้วยด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิจพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้หลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกม16-21และ17-21จบรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้นิวยอร์กนิกส์108-121ทำให้หลังจบนัดที่3นิกส์ขึ้นนำ3-0เกมและหากในเกมหน้านิวยอร์กนิกส์เอาชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีศึกฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเยอรมันรอบชิงชนะเลิศบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เอาชนะสตุตการ์ด3-0คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่21และยังเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยการแข่งขันฟุตบอล EFL Championship Playoff รอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมฮัลล์ซิตี้เฉือนเอาชนะมิดเดิลโบรวูดวิด1-0จากการทำประตูของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีย์ในนาทีที่90+4คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีได้สำเร็จจากการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพรายการอีสตาร์เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่สนามติติวังสากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียที่ทีมชาติไทยตัดสินใจวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเนื่องจากการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังจบการแข่งขันว่าก่อนการแข่งขันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินโดยเฉพาะและมีอย่างน้อย3จังหวะสำคัญที่เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจไม่แข่งขันต่อซึ่งหากจะยื่นเรื่องประท้วงก็คงไม่เกิดผลเนื่องจากสหพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้ตัดสินเองและหลังจากนี้สมาคมอาจต้องพิจารณาทบทวนการส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันหากสถานการณ์ยังคงเป็นลักษณะเดิมโดยอาจจะส่งเพียงทีมเยาวชนเข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทนภายหลังสโมสรปัตตานี FC ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 5-4ซึ่งในวันนี้สโมสรได้จัดขบวนรถแห่ฉลองการเลื่อนชั้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นณสนามเรนโบว์สเตเดียมวนรอบเมืองปัตตานีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ปรึกษาสโมสรปัตตานี FC เปิดเผยถึงทิศทางของทีมในอนาคตระบุว่าการเลื่อนชั้นในครั้งนี้มีเป้าหมายคือให้ยืนระยะในลีกสูงสุดให้ได้นานที่สุดซึ่งความสำเร็จของปัตตานี FC ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางด้านกีฬาแต่คือความสำเร็จในการหลอมรวมลมหายใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวและเตรียมผลักดันให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเมืองและที่สำคัญจะใช้กีฬาสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
7: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดี ถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาและเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมขณะนี้กำลังท่องโลกอยู่กันคนละมุมโลกคุณวิกรมอย่างที่ทุกท่านทราบได้เดินทางไปจีนมาแล้ว2เดือนเสร็จผมมาอเมริกาช่วงนี้ฉะนั้นเราอยู่กันคนละซีกแต่ก็สนทนาเจรจาเรื่องระดับโลกได้โดยเฉพาะเมื่ออยู่คนละซีกจีนพญามังกรพญาอินทรีฝั่งอเมริกาที่ทรัมป์เพิ่งไปเยือนเสร็จกลับมาเนี่ยเราจะต้องตีความวิเคราะห์กันอย่างไรบ้างฉะนั้นเราแยกร่างกันไปคนละแห่งเลย คุณวิกรมไปประเมินดูซิพญามังกรก็พอใจไหมที่ท่านทรัมป์มาเยือนผมก็จะมาเรียบเรียบเคียงเคียงอยู่แถวใกล้ๆทำเนียบขาวมาดูซิว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์แฮปปี้ไหมที่ได้ไปพบปะกับท่านสีจิ้นผิงสวัสดีครับคุณพิกรมครับ
2: สวัสดีครับเฮียยุนครับ
1: โอ้โหนี่วันนี้ใส่หมวกผมใส่หมวกเพราะอากาศที่นี่เย็นจากอากาศเมืองไทยร้อนอบอ้าวมากมาถึงปะทะกับ10องศาเงี้ยนะก็เลยหวัดกินเข้าไปเลยกำลังพยายามที่จะหายให้เร็วที่สุดคุณวิกรมนี่ก็อยู่เมืองจีนมาสบายหลายเดือนแล้วนี่นะ
2: เอ้ยไม่ถึงเดือนกว่า
1: ๆแ
2: หละผมออกจากกรุงเทพมาเมษาวันที่6วันนี้ก็เดือนเสร็จ
1: ๆแต่ว่าสำคัญมากนะในการไปเยือนปักกิ่งของทรัมป์เนี่ยมีความหมายมากผมสังเกตว่าท่านสีจิ้นผิงนี่จิบชวนจิบชาเข้าไปในจงหนานไห่เนี่ยคุณวิกรมต้องวิเคราะห์หน่อยทำไมจึงชวนคุณทรัมป์เดินสวนแล้วก็ชี้กุหลาบ กุหลาบดอกใหญ่มากทรัมป์ชอบมาตกใจบอกโอ้โหไม่เคยเห็นกุหลาบดอกใหญ่ขนาดนี้เลยปกติท่านจะเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาท่านจะพามาอย่างนี้ไหมสีจิ้นผิงรู้ทันทีเลยจิตวิทยาสงสัยทรัมป์ต้องการได้รับฟังบอกว่าต้องท่านเท่านั้นผมไม่เคยเชิญผู้นำชาติอื่นเข้ามาอย่างเดินอย่างนี้เลยสีจิ้นผิงเลยบอกว่าท่านเป็นคนแรกแล้วถ้าท่านชอบกุหลาบนะเดี๋ยวเอาเม็ดกลับไปปลูกที่ทำเนียบขาวเพราะว่าโรสการ์เดนของทำเนียบขาวดอกมันไม่ใหญ่ขนาดนี้คุณวิกร
2: ม
1: ผมก็ไปดูนะที่ทำเนียบขาวของเขาเรียกโรสการ์เดนใช่ไหมล่ะสวนกุหลาบในไวท์เฮาส์มันไม่สวยเท่ากับจงหนานไห่เว้ยและจงหนานไห่นี่มันคืออะไรคุณวิกรมต้องเล่าแล้วว่าทำไมถึงพิเศษนักการที่สีจิ้นผิงชวนทรัมป์ไปเดินสวนในจงหนานไห
2: ่คืออย่างนี้ผมก็เนี่ยเพิ่งออกจากร้านอาหารมาแล้วก็วันนี้ซดเมาไถไปเยอะเลยนะวันนี้ผมไม่รู้กับคุยกับเฮียยุนนี่จะคุยรู้เรื่องขนาดไหน
1: รู้สิแม
2: ่แต่การที่ผมไปซดมาอย่างเนี้ยก็เป็นเพราะว่าคู่สนทนาซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็อยากจะละลายบรรยากาศให้เรามีความรู้สึกว่าไม่เครียดเพราะถ้าเกิดว่าเรามานั่งคุยกันแบบหน้าปะทะหน้าเนี่ยมันเครียดอ่ะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยโดนเหมาไถมาเนี่ยผมว่าผมน่าจะเล่นเหมาไถไปตั้งครึ่งขวดได้มั้ง
1: คนเดียวอ่ะ
2: คนเดียวแล้วเขาก็แบ่งมาแต่คราวนี้เหมาไถของคนนี้เขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าร่ำรวยใหญ่โตมากร่ำรวยใหญ่โตฉะนั้นเขาก็เลี้ยงเหมาไถแบบที่มีคุณภาพผมเคยนั่งคุยกับประธานของเหมาไถนะที่มากรุงเทพนี่เขาก็บอกว่าถ้าจะดื่มเหมาไถที่ดีอร่
1: อ
2: ยต้องดื่มอายุอย่างน้อย15ปี
1: โอ้โหล่ะ
2: วันนี้ผมไปซดเหมาไถ
1: อายุ
2: ผมก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยน่าจะ10ปี
1: โอ้ยเพราะชาติมันต่างยังไงวะ15ปี10ปี
2: คือ15ปีเนี่ยเฮียยุ่นนะมันหอมมันนุ่มแล้วมันกินแล้วมันไม่ทำให้คอเนี่ยนะมีแรงเสียดทาน คือมันล่วงไปในลำคอแบบแล้วนุ่มแล้วลื่นไหลแบบดีแล้วหายใจออกมานะหายใจออกมานี่กลิ่นมันใช้ได้เลยฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยถูกละลายบรรยากาศได้เหมาไถซึ่งนักธุรกิจจีนเขาชอบทำกันแต่ฉีเนี่ยเขาชวนทำไปเนี่ยคือทำเนี่ยดูหน้าตาแกเครียดนะ
1: เครียดเพราะว่ามาครั้งนี้ต้องได้อะไรกลับบ้านไง
2: ไม่รู้ว่าอาซอไม่มาหรือเปล่า
1: ทำไมอาซอไม่มา
2: คือทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนติดอาซอนะเพราะว่าแก่แล้วไงตอนหนุ่มๆแกก็ไม่ค่อยติดหรอกแกก็ไปเลี้ยงพระอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อย
1: ใช่
2: นั้นวันนี้เนี่ยทรัมป์ไม่มาแม่อาซอทรัมป์ไม่มาเขาก็เลยเนี่ยท่านสีนี่ก็พาไปเดินสวนสวนเนี่ยต้นไม้เนี่ยตอนเดินสีเขาก็จะคุยไปคือบรรยากาศมันเหมือนกับละลาย
1: ใช่
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็มองกันได้ว่าเหมือนกับสมัยก่อนลีแกนกับแทชเชอร
1: ์ใช่
2: ก็จะต้องขี่ม้าไงเห็นไห
1: ม
2: ขี่ม้าแล้วคุยกันก็เหมือนกันนะผมเนี่ยก็เดินไปในสวนแล้วก็คุยกับแขกมันจะรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็มีเรื่องคุยจีเขาก็คุยบอกเฮ้ยดูสิต้นไม้เนี่ยอายุตั้ง 200-300 ปีเนี่ย
1: อ
2: ันนี้ก็สะท้อนว่าขนาดต้นไม้ที่เมืองจีนนะอายุมากกว่าอเมริกาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเลยว่าเฮ้ยต้นไม้ว่าอายุยังมากกว่าหรือข้อหนึ่ง
1: อ
2: ันที่สองเขาก็บอกเฮ้ยหรือเห็นไหมต้นไม้เนี่ยสองต้นเนี่ยมันประกบกันไอ้นั่นก็หมายความว่าเอ้ยคนเราที่อยู่ในลักษณะที่ต่างกันก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะร่วมมือกันได้นะเขาก็เลยพาไปดูแล้วก็บรรยากาศก็ดีคุยกันอธิบายไปอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติ
1: ทุกอย่างมันมีความหมายแง่ปรัชญาเลยนะสำหรับจีนนะ
2: คือจีนเนี่ยคุณสุทธิชัยรู้ไหมว่าภาษาจีนเนี่ยมันมาจากซิมโบลิก
1: ใช่คือเป็นตัวสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆใช่ไหม
2: เช่นม้าเขาก็จะเขียนเป็นรูปตัวม้าเลยนะมีขามีหาง
1: มี
2: อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นก็ตรงเนี้ยที่เขาก็มองให้เห็นว่ามันเป็นภาษาที่มีลักษณะนะลักษณะที่จะเห็นได้ว่าม ีความหมายฉะนั้นต้นไม้ที่เขาพามาดูก็มีความหมาย
1: คราวนี้ความหมายของต้นไม้ที่400ปีต้นนี้200ปีเปรียบเทียบเห็นว่าไงรู้ไหมอเมริกาของคุณเพิ่ง250ปีต้นไม้นี้แก่กว่าประเทศคุณอีก
2: ตอนนั้นเขาเรียกว่าโคลัมบัสมานะต้นไม้ที่นี่มีแล้วไงโคลัมบัสยังไม่ได้มาฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างคือคนจีนนะคุณทิชัยคนจีนอีมองอะไรเนี่ยจะมองเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยคนจีนนี่อีมองอะไรจะทำอะไรเนี่ยโอ้ยแกก็จะต้องมองประวัติศาสตร์เขาจะมองอะไรต่ออะไรจิปาถะอันที่สองนี่เขามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ฉาบฉวยทำอะไรก็แล้วแต่อารมณ
1: ์
2: ฉะนั้นมาที่เดินอยู่ในสวนเนี่ยมันต้องสุขุมลุ่มลึก
1: ใ
2: ช่ไหมเอ้าคุณชัยเวลาไปเดินอะไรดูอะไรเนี่ยคุณชัยจะค่อยๆพินิจพิจารณา
1: ใช
2: ่ไม่กระโชกโฮกฮากวันนี้เนี่ยเฮียทรัมป์เนี่ยก็ไปเจอมุกนี้ของเฮียสีเนี่ยนะดูไหมว่าเขาเนี่ยสุขุมลุ่มลึกไปเยอะเลย
1: ใช่นิ่งเลยนะไม่รู้จะโวยวายอะไรก็ไม่ได
2: ้อันนี้มันจะลงแดงเอานะ
1: เพราะ พราะว่าจะโวยวายจะชี้หน้าจะด่าคนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสีจิ้นบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจิบชาก่อน เราค่อยๆเดินดูดอกไม้ค่อยๆเดินดูต้นไม
2: ้
1: เอออันเนี้ยทรัมป์ไม่ค่อยเคยชินอยู่แล้วประเภทชงช้างประเภทต้องแอคชั่นตลอดเวลานี่กลับกลายเป็นว่าเดินเล่นไว้เดินเล่นเดินคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องมิตรภาพคุยเรื่องความจริงใจคุยเรื่องประวัติศาสตร์นี่โอ้ทรัมป์ไม่ทรัมป์ผมว่าอึดอัดพอสมควรแต่ต้องทำเพราะมาครั้งนี้กลับบ้านมือเปล่าไม่ได้
2: เฮียยุนดูสิว่างวดนี้ไปเนี่ยท่าทางของทรัมป์นี่เปลี่ยนไปแบบ180องศาเลยไหม
1: สงบนิ่ง
2: ถามว่าสงบนิ่งเพราะอะไรเพราะเฮียชีเนี่ยอีหน้าตาจะแบบประเภทเงียบเงียบเขาเรียกว่าหน้าตาแบบเรียบเย็น
1: เรื่องใช่
2: เหมือนยิ่งกว่านะแป้งตางูอีกนะแป้งตางูนี่เอาไว้พิกกี้ฮิตใช่ไหม
1: ใช
2: ่เอาไปทาแล้วจัดใจเย็นไหมเพราะมันเย็นไง
1: เย็นวะ
2: ทรัมป์ทรัมป์งวดเนี่ยต้องทำใจเย็นๆเพราะว่าทรัมป์งวดเนี่ยมาเนี่ยผมก็ลองมองอยู่สองอย่างนะยุนว่าทรัมป์นี่เปลี่ยนท่าทางเพราะทรัมป์เนี่ยก็ไม่พูดถึงเรื่องที่รู้ว่าสีไม่พอใจไม่ชอบ
1: ใช่
2: นะเขาไม่พูดเลยเรื่องอะไรที่ว่าทำให้จีนไม่พอใจเขาไม
1: ่
2: ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาทำอะไรให้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเออนึกว่ามีโอกาสจับมือกันไหม
1: ใช
2: ่จับมือเพื่ออะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดอเมริกากับจีนเนี่ยจับมือกันแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี
1: ้ถ้าจับมือจริงจังนะจริงใจด้วยนะก็สันติภาพจะเกิดได
2: ้
1: โลกจะสงบได
2: ้วันนี้ที่ดูสิไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรต่ออะไรลบลาฆ่าฟันกันเนี่ยถ้าเกิดว่านะทรัมป์กับสีจับมือกันได
1: ้
2: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ผมเชื่อว่าไม่เกิดข้อหนึ่งก่อนนะข้อที่สองเนี่ยนะมันจะเป็นการลดภาระของนั้นโลกไปเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้นทุนของการพัฒนาโลกเนี่ยมันจะลดลงไปอย่างเรียกว่าเรียกว่าหนักเรียกว่าโอ้โหอย่างกับนกปีกหักเลย
1: ร่วงลงเลยร่วงลง
2: ร่วงอย่างมหาศาล
1: ครับ
2: ข้อนี้มันอยู่ตรงนี้ผมมองนะวันนี้ถ้าคุณสุทธิชัยหรือท่านผู้ชมผู้ฟังลองช่วยเขียนคอมเมนต์มาว่าถ้าเกิดทรัมป์กับสีจับมือกันปึ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นความสงบสุขไหมความขัดแย้งย่อมน้อยลงไหมเอ่ยนะอันที่สามถ้าเกิดว่าเป็นงี้เอายกตัวอย่างคนที่ชายคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่มีอาการแบบนี้ไต้หวันมีอาการแบบนี
1: ้
2: หรืออิสราเอลก็ดีมีท่าทางแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดทรัมป์กับสีจับมือกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนแน่นอน
2: แ
1: ล้วจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่โลกน่าจะถอนหายใจได้สะดวกกว่าเยอะ
2: คุณวิชัยคิดว่าต้นทุนของโลกเนี่ยจะลดลงไหม
1: นานลดลงไม่ต้องสร้างอาวุธก็มีเงินเหลือที่จะพัฒนาประเทศเยอะแล้ว
2: แล้วถ้าเกิดต้นทุนที่มันไม่มีประโยชน์อะไรลดลงสิ่งที่จะตามมาคือ GDP ไห
1: ม
2: เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไห
1: ม
2: วันนี้เนี่ยไอ้ที่โลกเรากำลังมีปัญหาเนี่ยผมถามว่ามาจากใครใช่ไหมเฮียทรัมป์กับเฮียฮูยีไปตืบอิหร่านใช่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ไปตืบอิหร่านเนี่ยคุณที่ชัยคิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้ไหมของโลกเนี่ยเศรษฐกิจโลก
1: ใช่ช่องแคปเฮอร์โบสปิดที่ยุ่งกันทั้งโลกเลยเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีแก๊สก็ไม่มา
2: ปุ๋
1: ยก
2: ็
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ีผมเดินอยู่ที่จีนเนี่ยคนจีนตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถบเลยนะ
1: เจ๊งกันเพราะ
2: ว่า เศรษฐกิจที่จะส่งออกเนี่ยนะโดนอเมริกันตื้อไป
1: เออใช่
2: ก็ต้นทุนสินค้าก็สูงขึ้นฉะนั้นบริษัทต่างๆในจีนนี่ตอนนี้ก็เจ๊งกันเป็นเรียกว่ามโหฬารเลย
1: นี่คือส่วนใหญ่ระดับกลาง SME หรือว่าระดับ
2: ทั้งประเทศ
1: ใหญ่ทั้งประเทศเลยล่ะ
2: คราวนี้ประเทศไทยล่ะคุณพิชัยวันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยล่ะนะแต่สิ่งที่เราจะเห็นในประเทศไทยคือร้านอาหารก็เจ๊งร้านขายของก็เจ๊งบริษัทเล็กน้อยแหละใหญ่น้อยอะไรเจ๊งหมดฉะนั้นมาจากอะไรมาจากเฮียทรัมป์คนเดียวอ่ะถ้าไม่มีเฮียทรัมป์สองเนี่ยคุณพิชัยคิดว่าเป็นไบเดนเป็นไบเดนก็แล้วกันวันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบอย่างนี้ไหม
1: มันก็มีแต่คงไม่แรงขนาดนี
2: ้
1: ไบเดนนโยบายก็ต่อต้านจีนนะแต่ก็ต่อต้านแบบมีรูปแบบประเภทคุยกันก่อนประเภทไม่ฟันธงประเภทไม่ชี้หน้าด่ากันประเภทไม่ส่งทหารไปถล่มอิหร่านโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วถล่มเสร็จแล้วจะทำยังไงตอนนี้ทรัมป์แกหาบันไดลงลำบากนะ
2: เขาเรียกว่าขี่หลังเสือไหมเสือทรัมป์เนี่ยขี่หลังเสืออิหร่านไหมคุณทิชัยว่าใช่ไหมผมกำลังมองอยู่สองอย่างนะวันนี
1: ้
2: สีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็หาเรื่องจีนแล้วก็หาเรื่องอิหร่านใช่หรือเปล่า
1: ใช่
2: เออหาเรื่องเขาไปทั่วหมดเลยถามว่าวันนี้ตามสนองไหมทรัมป์ที่มาหาสีเนี่ยเพราะว่าจะมาขอให้สีช่วยไปพูดคุยกับอิหร่านบอกเฮ้ยใจเย็นๆนะเรื่องกับอเมริกาไม่ควรทะเลาะกันฉะนั้นงวดนี้ทรัมป์ไปที่หาสีก็เพราะต้องการไปอะไรไปจับมือกับสีปากอาจจะพูดว่าไอ้อ้วนไม่ง้อไม่มีปัญหาอ้วนจัดการอิหร่านจบได้เมื่อใดอ้วนอยากจะจบก็จบได้แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นยังไงทรัมป์จะร้องเพลงรอไปอีกขีนะอีกขีงวด
1: แล้ววันนี้อีกนะทรัมป์ครั้งนี้ไปเอาใจเริ่ม I'm on is an honor to be your friend you are great leader คือชื่นชมสีรับแต่ผมไม่ได้ยินสีเรียกทรัมป์ว่า friend นะเพิ่งอยู่นะไม่ได้ยิน
2: ไม่มี
1: เออ
2: ปกติแล้วเนี่ยคนจีนนะพอรู้จักกันครั้งหนึ่งปั๊บเขาบอกเออบักเจอครั้งที่สองเราเพิ่งอยู
1: ่เราเพิ่งอยู่เลยนะครั้งที่สองนี่นะ
2: เออทรัมป์นี่ไม่มีเลยไม่มีเราเพิ่งอยู่อ่ะเป็นเราโถอ่ะ
1: เราโถคือ
2: เออคือเป็นคนแก่ไง
1: เออ
2: เออไม่ใช่เพื่อนเก่าแก่
1: ไม่ใช่
2: เพื่อนเก่าแก่แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูนะอะไรก็แล้วแต่ที่ทรัมป์ทำมันเป็นเรื่องเมื่อวานนี
1: ่
2: แต่ถ้าเรื่องพรุ่งนี้ทรัมป์บอกว่าเฮ้ยมาจับมือกับสีคุณพิชัยคิดว่าถ้าจีนกับอเมริกาเนี่ยไม่ทะเลาะเบาแหวงกันแล้วอยู่กันอย่างสันติสุขคุณพิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โลกมันก็จะเป็นโลกที่ทุกคนหาโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าหาความสุขมากกว่าที่จะตั้งหน้าตั้งตาว่าจะฆ่ากันจะทะเลาะกันจะเอาชิงไหวพริบซึ่งกันและกันแย่งทรัพยากรกันยังไงนะมันจะคนละโลกเลยใช่ไหม
2: คือมันอย่างนี้ผมยังมองว่าไม่รู้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะเนี่ยหยุดนะผมมองว่าโลกเราเนี่ยทำไมมันจะต้องมาทะเลาะกันแล้วการทะเลาะกันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียไหมเนี่ยหยุด
1: ใช
2: ่แต่มนุษย์ทำไมจะต้องมาทะเลาะฆ่าแกงกันเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพวกกินสัตว
1: ์
2: ฉะนั้นก็จะมีอารมณ์จะมีความโหดเหี้ย
1: ม
2: คุณวิชัยก็ว่าเป็นไปได้ไหมโลกเราเนี่ยจะทำไมอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับตอนสมัยหลังสงครามเย็นตอนนั้นจำได้ไหมหลังสงครามเย็นเนี่ยโอ้เซ็นอะไรกันไป แล้วโลกก็อยู่ในความสงบสุขแต่วันนี้เนี่ยถ้าสีจับมือกับทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากความคิดของสีไม่มากก็น้อยถูกต้องไห
3: ม
2: แล้วเราก็จะต้องมาร่วมมือกันการที่ร่วมมือกันเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายนี่ทำไมล่ะแฮปปี
3: ้
2: และคนข้างๆก็แฮปปี้โลกทั้งโลกวันนี้ก็แฮปปี
3: ้ใช่
2: นะแต่ถ้าเกิดว่าจับมือกันได้เราก็คิดว่าโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไห
3: ม
2: วันนี้ซานาเอะเขาก็โอ้โหไประดมทุนไปอะไรต่ออะไรล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยคนจีนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยต้องการที่จะมีความสงบสุขเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมประเทศจีนเนี่ยปี1962นะที่มีปัญหากับอินเดียแล้วก็หลังจากนั้นจีนก็มีปัญหากับเวียดนามแต่มีปัญหากับเวียดนามก็เพราะว่าบิ๊กจิ๋วโทรไปหาเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าเวียดนามเนี่ยมันเดินข้ามชายแดนกัมพูชามาละฉะนั้นจีนก็เลยต้องสั่งสอนจำได้ไหมเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าสั่งสอนถ้าไม่มีเวียดนามนะทำอย่างนั้นเนี่ยถามว่าจีนก็จะไปสั่งสอนเวียดนามไหม
3: ใช่
2: ไม่มีอ่ะจีนเนี่ยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมเพราะเขาอยากจะทำเซ็งนี้อย่างเดียวแต่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่สงครามเกาหลีมาเนี่ยมีแค่6ปีเท่านั้นเองที่ไม่ได้ทำสงครามฉะนั้นทรัมป์เนี่ยด้วยการที่ทรัมป์นั่งอยู่เฉยๆก็ไปจับคนนั้นนะไประเบิดคนนี้อะไรต่อฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยควรจะต้องจับมือแล้วนั่งพูดคุยกับสีเพราะว่าจีนไม่ใช่เป็นประเทศที่ไปลุกลามประเทศคนไหนถ้าเกิดสองคนนี้จับกันได้นะผมว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยมันก็จะไม่มีความขัดแย้งกับจีนและถ้าไต้หวันเนี่ยนะยื่นข
3: ้อ
2: นะเสนอกับจีนเฮ้ยว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นยังไงคุยกันผมว่าสิ่งที่เป็นสันติสุขก็จะเกิดอยู่ในช่องแคบไต้หวัน
3: ใช่
2: ฉะนั้นเลยเราก็มองว่าเอ๊ะที่จริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นเองนะถ้าสีเนี่ยนะเราซดเหมาไถกันนะ
3: นะ
2: อยู่ที่บ้านเขาอะทรัมป์ก็โอ้โหทรัมป์นี่แกก็นักซดนะ
3: แกไม่กินเหล้าก
2: ินถ้าเกิดเพื่อเป้าหมายมาเมืองจีนก็ต้องซดเหมาไถฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแค่คนสองคนจับมือกันโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมก็คาดหวังว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนสองคนมันไม่ได้มีอะไรที่จะยุ่งยากไปกว่าความเข้าใจกันแล้วจับมือกัน
3: ซึ่งเป็นไปได้ไหมจะเกิดขึ้นได้ไหมต้องมีกรรมการไหมคุณวิกรม
2: ถามว่าใครจะมาเป็น ก
3: ็
2: คือเรื่องของความเป็นจริงแต่ผมคิดว่าสีเนี่ยเอาเพราะวันนี้จีนเขาต้องการจะทำธุรกิจเขาต้องการที่จะเติบโตอีก15ปี20ปีแล้วค่อยมาคุยกับอเมริกาวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะไปทะเลาะกับอเมริกาถ้าทรัมป์จับมือตรงนี้ได้แล้วก็บอกเอ้ยเอางี้นึกกับว่าจับมือกันนะแล้วก็ไปบริหารประเทศอื่นที่กำลังมีปัญหาเช่นยูเครนเช่นอิหร่านเช่นตะวันออกกลางถ้าเกิดคุณทิชัยคิดว่าถ้าเกิดทรัมป์จับมือกับสีจิ้งผิงเนี่ยสิ่งที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันน่าจะจบไหม
3: ใช่น่าจะจบนะน่าจะจบ
2: แล้วดูสิช่องแคบไต้หวันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะมีความสุขใช่ไหมเราถ้าเกิดว่าในเอเชียไม่มีปัญหาอะไรประเทศไทยเป็นไงก็ทำธุรกิจอย่างเดียว
3: สงบ
2: นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ว่าเราบอกว่าถ้าสีกับทั้มจับมือกันนี่โลกเปลี่ยนหมดเลย
3: น่าคิดมากน่าคิดมากฉะนั้นต้องคอยจับประเด็นต่อไปนะครับสำหรับ วันนี้โลกเปลี่ยนสีต้องตัดบทสั้นนิดหน่อยเพราะว่าเราทั้งสองคนเดินทางหาตารางเวลาพูดคุยกันนี่ค่อนข้างสับสนคุณวิกรมก็จะต้องไปเหมาไถผมก็จะต้องไปไถเหมานะไปดูซิว่ามันมีจังหวะเวลาที่จะสนทนากันแต่ว่าล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงพลังงานผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าและช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมที่ผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวส่งผ่านระบบท่อไปยังสถานีในอำเภอน้ำพองมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย98ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของประเทศและก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย181บาร์เรลต่อวันโดยกระทรวงพลังงานพร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนโดยที่โรงไฟฟ้าน้ำพองถือเป็นเสาหลักของการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจึงมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติน
9: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันประณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกปลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกปลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ ึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกประหลอดงอโคนให้เข้าสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งด้านกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมมุ่งดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกประหลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มแพะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันปราณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกประหลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกประหลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกประหลอดหัวโขนให้ก้าวสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งกิจกรรมด้านการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงช่วยสร้างอาชีพและกระตุ้นรายได้ให้กับร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่ชาวนันมาลีรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ถ้าปีหน้าได้ทำทนดนตรีไลฟ์ต่อนี่ผมก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะเชิญศิลปินรุ่นใหม่ๆอย่างที่มารวมมาฟิชลิงในเพลงก็ยังคิดถึงที่พี่เขียวได้มีการนำแร็ปเปอร์ชื่อว่าคุณท็อปคุณท็อปนะครับคุณท็อปวงอะไรแบ็กชีพนะฮะก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้กันกับคนเพื่อชีวิตที่เป็นรุ่นเก่าๆกันบ้างถ้าได้ทำนะก็ไม่รู้จะได้ทำอีกหรือเปล่าแต่ว่าในปีนี้ก็ดูคนรุ่นอาวุโสไปก่อนก็แล้วกันส่วนเด็กรุ่นใหม่ๆก็น่าติดตามนะน่าสนใจโดยเฉพาะเสียงร้องเพราะดีขอบคุณคุณอ้อยเอเจที่ได้แนะนำเพลงแล้วก็ได้ขอมาทาง Google Form ของทนดนตรีกันในคืนวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพิจารุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงวันนี้อยู่ที่สถานีครับยังไม่ได้กลับนิวาสถานที่บ้านที่เพชรเกษม79น้องแขมก็จะทำรายการสดก็ทำสดอยู่ตลอดแล้วครับแต่ว่าวันนี้ขอทำที่สถานีนานแล้วไม่ได้นั่งดูอยู่กันกับคอนโทรลก็เลยโดยปกติก็จะรีบร้อนแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็พอถึงก็จัดรายการที่บ้านส่งมาที่สถานีแต่วันนี้ขออยู่ที่สถานีกันก็แปลกๆเหมือนกันพอดีต้องตื่นเช้ามืดพรุ่งนี้เพราะว่าต้องอ่านข่าวภาคเช้าตอน6นาฬิกาก็ต้องถึงสถานีตอน 5:40 ก็เลยต้องขอพักค้างที่นี่ก็แล้วกันเนื่องจากว่าเดินทางไกลก็เดี๋ยวก็เดินไปก็มาอีกแล้วไม่กี่ชั่วโมงพักนอนพักไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจารุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วซึ่งตอนนี้จะส่งลิงก์รายการมาให้รับฟังกันได้ทั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยแล้วก็ทางทีมงานนะครับทางคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์เยี่ยมทองเรืองกิจลังการจันทร์วสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบที่ตอนนี้ก็ว่างๆอยู่เลยรีบออกแบบอย่างพรั่งพรูออกมาให้เต็มที่เลยก็เดี๋ยวรออาจารย์ธนิตนิดนึงนะครับสำหรับช่วงที่คาราบาวจะมาในเดือนกรกฎาคมซึ่งเขาก็คุณวสันต์ก็ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขก็สีสันสวยสาวสวยช่วงนี้ใช้สีแรงจังเพื่อนนะครับก็เดินทางกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทีมงานยังบอกไม่หมดใช่ไหมแอดมินช้างน้อยฮัสดินเทพพันสดินนายทิยาคุณเตจชนะในเมืองคุณมนุษย์พันธ์ทีมแสนสมเกียรติแท้มณีและก็ทีมงานทั้งภายนอกภายในด้วยก็เดินทางกันไปนะครับพร้อมด้วยบทเพลงพิชวิตก็ยังคิดถึงที่คุณอ้อยเอเจซึ่งเวลามาทุกครั้งก็มักจะมีขนมมาฝากทีมงานเรื่อยๆเลยก็ผมก็เจียดเอาไว้สำหรับรับรองศิลปินศิลปินคราวนี้เดือนพฤษภาคมในวันที่29ก็พี่เขียวคาราบาวซึ่งหลายคนก็ถามว่าจะจองไม่ได้ทันแล้วจะมาจะมีที่นั่งไหมก็ตอนนี้ถึงจะเต็มแล้วแต่ก็ถ้าวันจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ครบตามจำนวนหรอกอาจจะประมาณสัก800 700นะฮะซึ่งก็ยังมีที่พอที่จะได้เข้ามานะฮะมาแบ่งๆ

แบ่งปันกันซึ่งหลายคนก็จะยกเลิกไปในช่วงเวลาที่กลับมาไม่ได้เราก็ให้ท่านอื่นๆนะฮะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หนาแน่นเหมือนอย่างคาราบาวหรือว่าน้ำหมูพงเทพคิดว่าคงจะประมาณพอสมควรแต่ที่นั่งเรามี 1,000 ที่นั่งถ้าแออัดนั่นจริงๆเราก็สำรองเลยกันให้เพิ่มเสริมเก้าอี้ส่วนท่านที่ด้านล่างนะฮะที่นั่งอยู่ข้างล่างชมทางจอข้างล่างนี่ก็อาจจะมีอีกบรรยากาศหนึ่งในด้านล่างไม่ต้องขึ้นมาทั้งบนอึดอัดก็เดินเปลี่ยนกันไปลงข้างล่างบ้างขึ้นทั้งบนบ้างก็แล้วแต่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้สำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนละครั้งก็เหลืออีก3ครั้งถ้านับครั้งนี้ก็เป็น4ครั้งอีก3ครั้งที่เหลือนะครับที่จะต้องพบกันอีก3ครั้งข้างหน้านี้ก็ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยวงใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะทั้งครั้งนี้พี่เขียวกับนาสิเผือกแล้วก็ครั้งหน้าต่อไปก็นางหงากับเดียวดวงดาวเดียวดายและคารวาลน้อยและกรกฎาก็คาราบาเต็มวงและกำลังจะเชิญอาจารย์ธนิตศรีกินดีมาร่วมเป็นแขกรับเชิญด้วยและสุดท้ายก็ปิดท้ายกับมาริโฮน่าซึ่งก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญแขกรับเชิญมาด้วยเหมือนกันจะเป็นใครก็คอยติดตามในช่วงเวลาของทนดนตรีกันต่อไปครับ0816346452ผมจะเดินทางหลังจากที่เสร็จจากทนดนตรีไลฟ์แล้วก็จะเดินทางไปที่พัทลุงหลาดใต้โหนดกับงานของบ้านวันนักเขียนไม่ใช่วันนักเขียนวันครบรอบของ15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีของการครบรอบการเสียชีวิตของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์เดี๋ยววันนี้หลัง3ทุ่มครึ่งก็มีรัศมีมณีช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่าเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับ The Dose Effect อยากฟังเหมือนกันเรื่องสมองเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดลำนี่จะเป็นยังไงวันนี้ก็อยากจะฟังเหมือนกันแล้วก็มีอาการเหมือนกันคือ2วันนี้รู้สึกปวดๆที่ข้างกกหูมา2วันแล้วก็มึนๆหัวแต่ว่าความดันไม่ได้สูงไม่ได้ขึ้นสูงวัดความดันดูแล้วแต่ยังไงก็คงต้องไปตรวจเช็คสภาพร่างกายกันต่อไปกนกพงษ์คนฟังเสียงฝนครับ

0: วันเวลาที่เราเคยได้มีความตั้งใจว่าอยากจะไปทำอะไรหลายอย่างเนี่ยในก่อนที่เราจะยุติบทบาทในชีวิตด้านหนึ่งนะก็เคยตั้งปณิธานในใจไว้ก็จะขอทำตามในสิ่งที่เราได้มีความมุ่งมั่นอยากจะไปร่วมงานเคยพูดไว้นานแล้วผ่านไปแค่เดียวหนึ่ง20ปีที่หลังจากที่เริ่มมีงานบ้านนักเขียนที่ภูเขาฝนโปรยไพรลาดใต้โนดพัทลุงปีนี้ก็จะได้เดินทางไปสักทีหนึ่งก็ในวันที่6ที่7มิถุนายนแล้วก็ไปพร้อมกันกับอาจารย์ธนิตศรีปินดีซึ่งก็ที่นั่นจะมีงานทั้ง3วันที่ภูเขาฝนโปรยไพรโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่มีการแสดงทางวัฒนธรรมวิทยานาฏศิลป์พัทลุงดนตรีพื้นบ้านดองเงงอัศรีบาลาใต้สวรรค์อาจารย์เทศศรีกินดีและอีศิลปินรับเชิญพิจบบรรจบลาแสงธรรมดาตุดนาครไทยลากูลสุเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจดูแม่นและวงราษฎรซึ่งผมก็จะไปดำเนินรายการด้วยในวันนั้นขอบคุณพี่เจนสงสมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฟังเพลงหุบเขาฝนโปรยไพรของพี่สันมโนดอยู่ในขณะที่เดินทางกลับบ้านก็เป็นเพื่อนกันไปซึ่งคิดว่าคงจะได้บรรยากาศที่จะมีอะไรหลายอย่างมากลับมาหลังจากที่เราเดินทางการเดินทางก็แน่นอนครับก็คงจะเหมือนที่กระดกพงได้เคยเดินทางแล้วก็เคยได้ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรหนังสือกันครับ3ทุ่ม27นาทีก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของเล่มแล้วเล่มเล่ากับพระรัศมีมณีนิลกันในวันนี้เลยครับ
1: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนิลทุกวันอาทิตย์21 นาฬิกา 30 นาทีพบกันที่นี่ถนนดนตรี

หายไปหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วไม่เจอกันสวัสดีครับรัศมีครับคุณรัศมีได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีครับรัศมีได้ยินไหมครับสวัสดีจะหายไปอีกอาทิตย์หรือเปล่าสวัสดีครับเงียบเลยหรือว่ายังไม่ได้เปิดใหม่หรือเปล่าสวัสดีครับครับก็ในช่วงทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีเรื่องราวของวรรณกรรมมาฝากกันสำหรับคุณรัศมีมณีนินอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เจอกันนะครับปีนี้อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองสุดล้ำสุดล้าสุดล้ำให้สมองให้เป็นสมองสุดล้ำจากสุดล้าให้เป็นสุดล้ำผมก็จะมีอาการไม่แน่ใจว่าเรื่องสโตรกเลยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเข้ามาแล้วเชิญเลยนะครับสวัสดีครับหรือว่ายังไม่เข้ามาถ้าไม่เข้ามาจะได้แจ้งเรื่องของข้อมูลข่าวสารของแวดวงวรรณกรรมก็ที่หน้าที่หลังจากคอนเสิร์ตของพี่เขียวคาราบาวครับดนตรีไลฟ์นี่นะฮะผมก็จะเดินทางต่ออีกอาทิตย์หนึ่งไปที่พัทลุงก็จะเป็นงานซึ่งทางพี่เจนสงสมพันธ์แล้วก็ทางสารพิมพ์นาครแล้วก็ทางลานใต้โนดที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีก็ปีนี้ก็เป็นปีที่20แล้วก็เป็น15ปีบ้านนักเขียนฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายค่อยๆก่อร่างสร้างตัวแล้วก็เพิ่มเติมงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะเป็นแลนด์มาร์คให้กับใครหลายๆคนที่ได้ไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็ไปพบปะกันทั้งงานของด้านงานเขียนงานวัฒนธรรมฮะปีนี้เขามีศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียเข้าไปร่วมงานด้วยระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนก็มีนันทศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาอ๋ออัศมีบอกไม่ได้ยินเหรอครับไม่ได้ยินเสียงครับทุนชัยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับได้ยินหรือยังสวัสดีครับอัศมีได้ยินไหมบอกไม่ได้ยินเสียงเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมของเราฮะก็จะมีกิจกรรมอย่างที่ได้เรียนให้ทราบก็ถ้าอยู่แถวนั้นกันก็คงจะได้เจอกันในช่วงวันที่ผมเดินทางไปวันที่6แล้วก็7มิถุนายนเข้ามาได้ไหมครับสวัสดีครับสัญญาณน่าจะยังเข้ามาไม่ได้บทกวีรำลึกกนกพงษ์ที่ดาโตดร.ลิมสวีทินเขียนเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยครับสงสัยสัญญาณยังไม่เข้ามาฮะแล้วก็วันที่ผ่านมาก็จะมีการประมูลหนังสือของกนกพงษ์จากสำนักพิมพ์นาครด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยที่หลักใต้โนดในวันที่7มิถุนายนก็มีเขาจำหน่ายเป็นบัตรโต๊ะให้นั่งทานอาหารได้ด้วยนะฮะก็มีโต๊ะ VIP 4,000 บาท5ที่นั่งธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งเหมือนกันโต๊ะธรรมดาแล้วก็บัตร250สำหรับการเข้างานหุบเขาฝนโปรยไพรที่หลักใต้โหนดบ้านนักเขียนที่พัทลุงครับสัญญาณไม่เข้ามานะฮะสวัสดีครับรัศมีครับรัศมีได้ยินไหมครับรัศมีต้องพูดหน่อยครับสัญญาณถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคงจะต้องหลังไมค์คุยกันต่ออย่างนั้นเพลงที่ผมเตรียมไว้ในช่วงนี้เป็นเพลงในล็อกที่2แล้วกันคุณชัยที่เตรียมไว้เพลงใบไม้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะที่ได้ส่งไว้ให้แล้วก็อีกหลายเพลงที่ทาง0816346452จาก101บอกว่าอยากแค่ฟังก็ดีใจแล้วเพราะว่าได้แค่ฟังผู้มีปัญญามาร้องเพลงใช้คำดีนะครับจาก101แล้วก็จากสุราษฎร์ธานีขอเพลงหันที่บอกเฮ้ยนะฮะที่บอกลองปะหย่อนย้อนใช่ไหมฮะปะหย่อนย้อนแล้วก็จากเนี่ยนะครับเยอะเลยนะฮะตอนนี้เพลงที่ขอมาทาง
Google Form เนี่ยนะฮะที่ส่งเอาไว้ให้แห่งไหนที่ใจอยู่นะวงมงคลทบโอ้นานานมีคนขอเพลงนี่สักครั้งหนึ่งคุณปราดปอนปอนฮะแล้วก็บุงกัมปานีด้วยนักเดินทางโอ้มายังไงเนี่ยคุณเป็ด ND 91ก็คิดอยู่เหมือนกันนะกัมปานีนี่ติดต่อทางพี่อองสุรศรีไว้เหมือนกันเดี๋ยวไว้คงจะได้ประสานกันนะครับแล้วก็มีเพลงใบไม้นะหมูที่คุณตู่ขอมาจากดินแดงก็มอบให้ในช่วงนี้สำหรับเพลงใบไม้และเพลงที่ค้างไว้เมื่อวานนี้เพลงน้ำฝนครับ

0: คราวนี้ตัสมีเข้ามาต้องใช้โทรศัพท์เพราะว่าทางไม่ได้ยินเสียงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถสื่อสารกันได้ค่ะตอนนี้โอเคค่ะได้ใช้เทคนิคพิเศษ
0: ได้ได้ได้ก็ไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ไปไหนมา
1: ก็อาทิตย์ที่แล้วเหรอคะไม่แน่ใจค่ะอาทิตย์ที่แล้วน่าจะไปต่างจังหวัดนะคะ
0: ครับครับครับก็เดี๋ยวมีเรื่องนี้เกี่ยวกับสมองอีกแล้วเนาะครับ
1: ใช่ค่ะคือไปได้หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาค่ะซื้อมาเพราะประโยคอะไรพี่โยลองเดาดูสิคะ
0: เรื่องสมองสโตรกใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม่ใช่สโตรกแต่ว่ามันเป็นปัญหาของทุกคนเลยค่ะคือพอเห็นประโยคนี้นะตัดสินใจ
0: ครับ
1: ซื้อทันทีเลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาของพี่โยด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจ
0: เรื่องอะไรความทรงจำเรื่องอะไรเรื่องความจำ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเขาบอกว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่โหยหาขนมหวานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชินกับการเลื่อนดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนหรือว่าอ่อนใจกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งจนอ่อนใจตัวเองแล้วก็เกิดความเครียดสะสมแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความเครียดที่มันสะสมนี้เนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีใครคุณบ้างไหมคะโหยหาขนมหวานอยากกินอะไรหวานๆแล้วก็ชอบเลื่อนดูหน้าจอมือถือแล้วก็จนอดหลับอดนอนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ระบบสมองมันล้าใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันมาจากไอ้ตัวสารเคมีตัวหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในสมองของเรานั่นก็คือตัวโดปามีนค่ะพอเห็นประโยคนี้ใช่ไหมทันทีเลยค่ะโอเคซื้อเลย อยากรู้เหมือนกัน
0: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวขอถ้าให้รัศมีดำเนินการต่อเลยนะสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องของสมองล้าเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกเป็นอะไรกันเพราะว่ารู้สึก
1: เป็นไหมครับพี่โย
0: มันไม่ได้โหยหาของหวานมากนักนะแต่ว่ามันจะมึนๆแล้วก็ปวดตรงที่แถวๆกกหูมา2วันละนะครับแล้วก
1: ็
0: ปวดเส้นเลือดแล้วก็ในสมองเนี่ยแหละแต่ว่าวัดความดันมันไม่ได้สูงนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เดี๋ยวค่ะ
0: ครับครับอ้าวลองฟังดูแล้วกันเนาะพอดีเดี๋ยวจะต้องญาติลงไปอ่านข่าวก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงต้องรอวันนี้อยู่สถานีทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าต้องค้างที่นี่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามืดนะครับ
1: ค่ะพี่โยก็โซบิซี่มากๆเลยนะคะเอาละค่ะก็มาอยู่กับช่วงเล่มแล้วเล่มเล่ากับหนังสือที่ชื่อว่า The Dose Effect นะคะเป็นหนังสือแปลนะคะเป็นหนังสือแปลของสำนักพิมพ์ How To ค่ะเขียนโดย TJ Power นะคะคุณพันประวีอากนิษฐาพิชาติแปลค่ะก็เป็นหนังสือใหม่นะน่าจะใหม่ล่าสุดเลยมั้งเพิ่งออกมาได้ประมาณช่วงมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับสมองค่ะคือหนังสือที่เกี่ยวกับสมองออกมาเยอะนะคะแล้วเรื่องของสมองนี่มันก็เป็นอวัยวะสำคัญมากนะมันเป็นศูนย์บัญชาการของมนุษย์เราใช่ไหมคะสมองมันก็มีอยู่หลายส่วนเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับสมองคนที่มีโรคหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแน่นอนนะคะเราก็ต้องหาความรู้เยอะหน่อยแล้วเมื่อหาความรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันเนาะเพราะยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีโรคหรือว่าจะไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแต่เราก็ต้องดูแลสมองค่ะสาเหตุที่ดิฉันเจอหนังสือที่เกี่ยวกับการดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนไม่เป็นอันทำอะไรนะทำไมถึงผัดวันประกันพรุ่งทำไมต้องโหยหาขนมหวานทำไมถึงโหยหาการช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งเล่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วกิจกรรมต่างๆเหล่านี้พอทำแล้วเนี่ยคือตอนทำมันจะรู้สึกแบบฟินเนี่ยแล้วก็เสพติด ต่เมื่อทําไปแล้วจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่น่าเลยอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยมัวแต่เนี่ยมัวแต่ดูหน้าจอมือถือมัวแต่อะไรอ่ะช้อปปิ้งออนไลน์มัวแต่กินขนมอะไรประมาณเนี้ยนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยค่ะเรามันจะมีตัวสารเคมีอยู่4ตัวนะคะซึ่งมันมีความสำคัญมากกับการดำเนินชีวิตของเราอาจจะเป็นชื่อที่ออกแนววิชาการหน่อยๆแต่ดิฉันคิดว่าเราน่าจะคุ้นเคยอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าหลังๆก็มีคนพูดถึงเยอะอย่างตัวแรกนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่เราชอบกินขนมหวานนะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ตัวนี้ก็คือตัวโดพามีนสารเคมีแห่งแรงจูงใจตัวโดพามีนนี่มันเกิดขึ้นจากการทำงานหนักการใช้ความพยายามการลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วพอทำแล้วเนี่ยไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยมันจะสร้างความสุขคือทำแล้วจะรู้สึกอิ่มใจปิติแบบอีตอนที่ทำเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามอาจจะเหน็ดเหนื่อยเนาะลำบากลำบนแต่พอทำแล้วมันจะให้รางวัลอันนี้คือตัวโดพามีนแต่ถ้าไม่ได้ทำไปทำอย่างอื่นแทนมันจะให้ความรู้สึกแย่เป็นสิ่งตอบแทนตัวที่สองก็คือออกซิโทซินสารเคมีแห่งความผูกพันค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าบางทีเวลาที่เราผูกพันกับใครสักคนหรือว่าหลายคนมันมาจากไอ้ตัวนี้ค่ะออกซิโทซินเนี่ยมันจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีความรักนี่มันก็เกี่ยวกับสารเคมีนะสารเคมีที่อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะตัวที่3ซีโรโทนินนะคะสารเคมีแห่งอารมณ์และพลังงานซีโรโทนินนี่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมหาศาลในด้านอารมณ์แล้วก็พลังงานแล้วก็มันจะช่วยกระตุ้นให้เราทำพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ตัวที่4ตัวนี้คิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะคุ้นค่ะเอนโดฟินที่เขาบอกว่าออกกำลังกายแล้วฟินจังเลยรู้สึกตัวโล่งเบาสบายเล่นกีฬามาหรือว่าไปวิ่งมาอะไรทำนองนี้เนาะมันจะเกิดสารเคมีแห่งการคลายเครียดค่ะเอนโดฟินนี่จะเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ทำให้สมองรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายวันนี้จะพูดถึงไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยนะคะไอ้ตัวของการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยค่ะ The Dose Effect หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมั้ยสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เรากับการใช้เวลาบนโลกนี้มันแตกต่างกันอย่างมากคือในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยมนุษย์เราใช้เวลากว่า 85%อยู่กลางแจ้งค่ะแต่ในโลกยุคปัจจุบันโลกยุคนี้ค่ะทายสิคะว่าเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กลางแจ้งกี่เปอร์เซ็นต์คะติ๊กตอกติ๊กตอกให้ลองเดาดูนะคะสมัยก่อน 85% อยู่กลางแจ้งชีวิตที่อยู่ในร่มเนี่ยเป็นเพียงชีวิตส่วนน้อยนะเวลาพักผ่อนเนี่ยเฉลยค่ะในโลกยุคปัจจุบันนะคะมนุษย์เราใช้เวลาอยู่กลางแจ้งเพียง 7% เท่านั้นอันนี้โดยเฉลี่ยเนาะแล้วไอ้ระดับโดพามีนที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันคือสารเคมีแห่งแรงจูงใจที่สร้างขึ้นจากการทำงานหนักแล้วก็การใช้ความพยายามไอ้ตัวนี้เป็นเพราะมนุษย์สมัยก่อนนู้นเลยนะคะมันต้องแสวงหาความอยู่รอดที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ก็เลยมีความจำเป็นต่อมาค่ะสังคมมนุษย์มันก็มี วิวัฒนาการตามลำดับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันชีวิตมนุษย์มันก็เปลี่ยนไปอย่างมากปัจจุบันนี้มนุษย์เข้าถึงอาหารที่แปรรูปแล้วก็มีน้ำตาลสูงจริงไหมคะระดับโดพามีนตามธรรมชาติในร่างกายของเรามันก็เลยเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นพอไอ้ตัวโดพามีนลดลงเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์วอกแวกอยู่ตลอดเวลาวอกแวกจากอะไรวอกแวกจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็โซเชียลมีเดียค่ะไอ้ตัวนี้นี่แหละคือสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่เป็นคือเรียกว่าไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันทำงานโทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดียแล้วระดับออกซิโทซินไอตัวที่เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เริ่มใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในที่ร่มแล้วก็นอนดึกจากนั้นไอ้ระดับซีโรโทนินนะซีโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีแห่งอารมณ์แล้วก็พลังงานเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติได้รับแสงแดดแล้วก็กินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปแต่มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ไอ้ซีโรโทนินมันก็จะลดลงมันก็จะทำให้มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยค่ะมีอาการเหนื่อยนิ่งมากขึ้นเคยได้ยินคำว่าเหนื่อยนิ่งไหมคะนิ่งๆแบบเหนื่อยๆเขาบอกว่าตอนนี้เป็นกันเยอะจากการนั่งโต๊ะทำงานทั้งวันแล้วไอ้ตัวสุดท้ายคือเอนโดฟินมันก็จะลดลงตามไปด้วยในหนังสือเล่มนี้คุณทีเจพาวเวอร์ก็บอกว่ามันเป็นจุดที่สังคมของเราเนี่ยกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นกันหมดเลยนะคะจากประเทศไหนๆเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละแล้วหลายคนก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไปขัดขวางการผลิตสารเคมีสำคัญเหล่านี้ให้เพียงพอแต่ในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าแต่ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรและเขาก็มีทางออกให้ด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยค่ะมือถือนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไปทำลายความสุขสงบตามปกติของชีวิตมนุษย์นะแล้วคือไอสารเคมี4ตัวเนี่ยแต่ก่อนมันจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ซึ่งต้องทำงานกลางแจ้งเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์แต่ว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องแบบพยายามอะไรมากมายเนาะชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่ไอสารเคมีมันยังคงทำงานแบบเดิมแล้วก็ทำงานแบบเดียวกับพฤติกรรมที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถดถอยยกตัวอย่างเวลาที่เราผัดวันประกันพรุ่งคือไม่ทำในสิ่งที่สมควรทำมัวแต่ไปไถหน้าฟีดอะหน้าจอมือถือเอาจริงๆนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทียังไม่ลุกหรอกดูมือถือก่อนไอ้ที่คิดว่าจะเช็คหน้าเฟซเช็ค TikTok เช็คนู่นเช็คนี่เช็คสัก10นาทีโอ้โหบางทีปาไปครึ่งชั่วโมงหรือบางทีถ้าเกิดว่าวันหยุดเนาะปาเข้าไปเป็นชั่วโมงคือไปแบบไม่ทันรู้ตัวแล้วบางทีก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่สมควรทำแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้สมองมันรู้ค่ะคือสมองเนี่ยมันจะรู้ว่าการที่มนุษย์เลื่อนดูโทรศัพท์ไม่ใช่หนทางสู่อนาคตที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ดังนั้นสมองมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่เป็นไหมคะคือดูมือถือไปนานเกินอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นอ่ะพอทำเสร็จจะรู้สึกว่าตายแล้วทำไมเราแย่จังเลยอันนี้มันมาจากสมองค คือสมองต้องการที่จะทำให้เรารู้สึกแย่แล้วก็ชี้นำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไอ้ลักษณะอาการแบบเดียวกันเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลในปริมาณมากอย่างบางวันเรากินแบบกินของหวานเยอะเพราะว่ากินแล้วมันก็ชื่นใจเนาะแต่พอกินเยอะเกินไปอย่างเช่นกินข้าวเหนียวมะม่วงเยอะเกินข้าวเหนียวทุเรียนเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งตลอดวันดื่มแอลกอฮอล์จัดอะไรประมาณนี้พฤติกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ปกติของมนุษย์ยุคใหม่ที่สมองพยายามทำให้มนุษย์เนี่ยพยายามแบบเหมือนรู้ตัวว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยนี่คือสิ่งที่สมองพยายามจะบอกดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของตัวที่จะทำในสิ่งที่ใช้คำว่าอะไรดีเบี่ยงเบนไปอีกทางหนึ่งคือแทนที่จะไปอยู่ที่การกินน้ำตาลกินขนมกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงการดูหน้าจอมือถือการผัดวันประกันพรุ่งอะไรประมาณแบบนี้เขาก็เลยเสนอว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะไปหารูปแบบความสุขตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้สารเคมีคือโดพามีนมันออกมาตามปกติคือไม่ออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้มันจะลดหลังจากนั้นคืออะไรก็ตามที่โดพามีนมันออกมาเยอะเกินไปหลังจากที่มันออกมาเยอะเกินมันก็จะค่อยๆลดลงเกินไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคในความรู้สึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นรูปแบบตามธรรมชาติที่จะทำให้สารเคมีโดพามีนมันเป็นไปตามปกติแล้วก็ทำให้ชีวิตจิตใจของมนุษย์มันยังคงมีความสุขโดยที่ไม่คล้ายๆกับไม่เสียศูนย์เขาก็เลยนำเสนอนะว่ามันมีอยู่7อย่างค่ะ7อย่างที่ว่านี้เนี่ยคืออะไรบ้าง 1. สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งไม่ใช่มัวแต่แบบเช็คหน้าจอมือถืออย่างเดียว 2. เคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันจะมีความเหนื่อยนิ่งอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยใช้ชีวิตกลางแจ้ง 3. กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 4. อ่านหนังสือจริงๆนะคะพอช่วงหลังๆมานี้เนี่ยดิฉันเองก็อ่านหนังสือน้อยลงเพราะว่ามัวแต่ไปอยู่กับมือถืออันนี้ใช่เลยนะคะเขาบอกว่าการอ่านหนังสือพออ่านไปได้สัก5นาที10นาทีสมองมันจะทำให้เรารู้สึกแบบอิ่มใจรู้สึกสงบซึ่งจะแตกต่างจากการที่เราอ่านหนังสือจากหน้าจอเขาบอกมันจะคนละเรื่องกันเลยประการที่5ค่ะนอนหลับสนิทซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์ประการที่6ดูแลบ้านเช่นเราพยายามที่จะทำความสะอาดบ้านและในขณะเดียวกันบางทีก็ขี้เกียจแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวถูบ้านก็ได้วันนี้เรียกว่าตกอะไรอ่ะจัดการสะสางบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำเสร็จมันจะมีความสุขแบบมีความสุขอะทั้งที่ตอนทำนี่มันก็เหน็ดเหนื่อยเนาะแต่ทำแล้วมันจะแบบได้รางวัลรู้สึกดีมากๆเลยและประการที่7มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอันที่7เนี่ยเขาบอกมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังคงมีชีวิตอยู่ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขจากการที่เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมนุษย์ก็คงไม่ได้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่มันเหมือนเป็นธรรมชาติที่ว่าอ๋อโอเคมนุษย์ต้องการที่จะแบบต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อทำเสร็จมันจะให้ความสุขก็คือให้รางวัล นั่นเองรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจภาคภูมิใจในตัวเองนี่คือรูปแบบความสุขตามธรรมชาติค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งเคลื่อนไหวร่างกายกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอ่านหนังสือนอนหลับให้สนิทดูแลบ้านแล้วก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายค่ะสิ่งเหล่านี้นี่มันจะทำให้ตัวโดพามีนแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้แค่เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังจากเล่มแล้วเล่มเล่านี่ก็ลองไปหาอ่านดูได้ The Dose Effect ค่ะเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดล้ำ TJ Power สำนักพิมพ์ How To นะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โยค่ะ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าพี่โย
0: ได้ยินเสียงไหม
1: เสร็จจากการอ่านข่าวหรือยัง
0: เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าทัศมีคงจะไม่ได้ยินเสียงผมเพราะว่าผมคงจะปิดเสียงที่บ้านเนื่องจากว่าได
1: ้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองหาอ่านดูได้นะคะ
0: ครับ
1: สำหรับ The Dose Effect ค่ะ
0: เดี๋ยวให้รัศมีรับสายนิดหนึ่งครับก็จะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะฮะครึ่งชั่วโมงที่เราได้มีครับก็ใช้ทางนี้แล้วกันนะนะฮะก็
1: โอเคได้ยินแล้ว
0: มีหลายข้อนะที่ตรงแล้วก็หลายข้อที่คือหลายข้อเนี่ยอย่างสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งนี่ก็พยายามก็มีอยู่นะเคลื่อนไหวร่างกายนี่มีอยู่สำหรับพี่แต
1: ่
0: กินอาหารทางโภชนาการได้แต่อ่านหนังสือเนี่ยมันจะเป็นข้อเดียวกันว่าตอนนี้อ่านหนังสือน้อยจริงๆนะอย่างที่รัศมีว่าแล้วก็อ่านแต่ในมือถือนะฮะเออนะอันนี้ข้อหนึ่งนอนหลับให้สนิทนี่เลิกคุยได้เลยเพราะนอนหลับไม่เคยสนิทเลยตื่นทั้งคืนด้วยนะฮะปัสสาวะไปปัสสาวะบ่อยแล้วก็ดูแลบ้านนี่ทำตลอดนะครับดูแลบ้านทำตลอดอันนี้
1: น่าจะได้คะแนนนำนะคะดูแลบ้านนี
0: ่มีความทำความสะอาดแล้วก็ชอบทำเพราะว่าขยับอยู่ตลอดเวลาเรื่องของร่างกายแล้วก็มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายนี่แน่นอนครับชัว
1: อันนี้น่าจะได้คะแนนเต็ม
0: เขาว่าทำตลอดนะฮะมุ่งมั่นทำเรื่องของให้บรรลุเป้าหมายอย่างเช่นทนดนตรีไลฟ์เนี่ยก็บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่นะฮะพอเสร็จจากตรงนี้เกษียณแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นอีกกำลังจะมีเป้าหมายใหม่สำหรับการไปทำงาน
1: ค่ะ
0: ครับก็ขอบคุณมากครับเวลาหมดพอดีนะฮะขอบคุณรัศมีมณีนิลแล้วคราวหน้าเราพบกันใหม่ในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์ 21:30 น.พบกันที่นี่ถนนดนตรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในไทยด้านอวกาศการบินและพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีเปิดผลการหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจมาลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านศูนย์ซ่อมอากาศยานและพลังงานสะอาดในไทยจากมาตรการเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดทั้งบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2สนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการตั้งสาขาศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกสนใจขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยต่อยอดการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรขณะที่บริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยด้านผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทยังมีแผนขยายกิจการลงทุนในประเทศไทยขณะที่ไทยมีการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปมาตรการและสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอุตสาหกรรมการบิน AI ทำให้เอกชนชั้นนำของยุโรปเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการสื่อทุกแพลตฟอร์มเตรียมความพร้อมสื่อสารเชิงรุกรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8-9 มิถุนายนนี
8: ้นายพรพิทักษ์แม้นสิริ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้พร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มิถุนายนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรับฟังปัญหาติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิดทางนี้เน้นย้ำให้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างเป็นเอกภาพผ่านภารกิจหลัก3ด้านได้แก่การบริหารแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนผ่านแผนปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนวางแผนกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงชาวนันท์มาลีรายงาน
9: คณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารแรงงานและการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตร
10: พันตำรวจโทสุริยาบารสันรองประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีนายอุดมวรัญญูรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำสวนประจำปี2559ให้การต้อนรับนายอุดมวรัญญูรัตน์กล่าวว่าการบริหารจัดการสวนทุเรียนและผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและในมิติด้านการใช้แรงงานชาววิสาประทุมมารายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้

โรคเรื่องของโดสเอฟเฟกต์ที่สมองเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่คุณรัศมีมณีนินได้เล่าไปในช่วงที่แล้วของเล่มแล้วเล่มเล่าในทุกวันอาทิตย์เพราะว่าชาวเขาก็ไปอยู่กลางแจ้งอยู่ที่โล่งๆเดินออกกำลังบ่อยๆก็มีความที่จะเป็นปฏิสัมพันธ์พูดคุยสื่อสารกันสื่อสารด้วยภาษากันทั้งภาษากายทั้งภาษาใจทั้งภาษาจากธรรมชาติที่ใช้ใบไม้อย่างนี้ก็ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เปิดไม่ได้จบจะมอบให้ในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปจนถึงเที่ยงคืนในวันนี้แล้วก็ที่ขอมาทาง Google Form แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็ได้ส่งกันมาให้อันนี้ก็มีเพลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในไลน์รู้สึกว่าเรื่องของการรับฟังที่ใช้ในเรื่องการออนไลน์นี่ผู้ฟังเราก็มีความพยายามจริงๆครับบอกว่าฟังทางทีวีสดมีเสียงแต่พอปรับวิทยุสดไม่มีเสียงฮะคุณอะไรหนึ่งทีฮะคุณอโนชารับฟังอยู่ที่บ้านม่วงกองฮะตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาฟังผ่านแอปไม่มีเสียงเลยครับอ๋อครับคุณปล่อยขอบคุณเพลงกนกพงษ์เพลงกนกพงษ์คนฟังเสียงฝนก็นะฮะมีพี่ตู่มาด่วนพี่โยอยู่สถานีครับคุณเลขาแม่ให้คนมาหาผมทำไมเดี๋ยวผมก็ต้องไปพักแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตีห้าต้องตื่นแล้วก็เข้าเวรเลยพอดีก็จะกลับไปบ้านนี่แหละครับแล้วอีกสองสามชั่วโมงก็ต้องเดินทางมาอีกแล้วก็เลยอยู่ซะเลยพอดีแก้ไขข่าวนี้ก็ต้องมีข่าวสารที่จะต้องเสนอโดยการเพิ่มเติมหรือว่าทันทีทันใดนี่ก็ค่อนข้างจะมีเยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันไปนะครับแล้วก็ทางออนไลน์นี่ก็ลองติดต่อทางนั่นเทคนิคกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็มีความพยายามก็ดีแล้วส่วนที่ท่านที่เข้ามาในไลน์นะฮะก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ยอดก็909ยังไม่ถึงพันสักทีหนึ่งนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานก็ในคืนวันนี้แล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form ด้วยกับเพลงน้ำฝนที่ค้างไว้เมื่อวานนี้ครับ

0: พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี
1: สี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับเพลงถนนชีวิตที่เมื่อวานนี้แต่ยังไม่ได้เปิดค้างเอาไว้ก็คุณจรัสที่ขอมาจัดให้แล้วจากสิงหานครได้ฟังแล้ววันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้านั่งฟังเรื่องของทั้งแลนบิดเรื่องของไทยเรื่องที่จะมีการขุดในพื้นที่ที่ให้เป็นเส้นทางเดินเรือแล้วก็เส้นทางที่จะต้องมีการติดต่อค้าขายหรือให้การขนถ่ายขนสินค้าจากที่ต่างๆมาก็ได้รับความรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเราต้องถ้ามีอะไรที่มันจะต้องทำให้พัฒนามากขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะให้มีการติดต่อหรือว่าให้คุ้มค่าแล้วก็ทางในประเทศชาติของเราได้ประโยชน์มากสุดแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือนั่งฟังอยู่อันหนึ่งที่สะดุดในความรู้สึกก็คือว่าบ้านเรายังมีดีอยู่เรื่องมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นนี่บางทีเราต้องซื้อดินจากบางประเทศเนี่ยมาถมเพื่อจะปลูกพืชผักผลไม้ให้ได้รสชาติที่ดีแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรามีพื้นที่ที่แบบมีดินที่ดีมีชัยภูมิที่ดีมีเรื่องของภูมิอากาศที่ดีอยู่ก็ยังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเราก็คงจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องราวเหล่านี้กันแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ลืมตาอ้าปากไม่ยากจนอย่างเช่นทุกวันนี้อยู่ให้ได้นะฮะคุณจ๊อกวสันต์บอกพรุ่งนี้โปสเตอร์สีแรงเข้มเป็นไปตามโทนสีของชุดศิลปินนี่จะอ่อนลงก็ได้ก็ไม่ไปด้วยกันจะพยายามปรับให้ซอฟลงนะไม่เป็นไรครับเพื่อนก็จะเข้มก็ไม่เป็นไรก็ตามใช่ตามโทนของศิลปินตอนนี้โทนก็เข้มนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านก็เรียกว่าโอ้โหแบบเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนัสสิเผือกซึ่งเมื่อแต่ก่อนในอดีตที่ได้ทำงานด้วยกันมาก็คงจะมีเรื่องราวโอ้ส่งเพลงมาเยอะเลยนานี่แกเข้มแข็งแข็งแรงเพลงทั้งของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็10กว่าเพลงแล้วของน้าอีก20กว่าเพลงเนี่ยไม่สงสารคนดูบ้างเลยอะไรจะลุยถึงขนาดนี้นะครับแกบอกไม่ได้ถ้ามาทนดนตรีของหนูโยแล้วต้องจัดเต็มฮะก็โอ้เพลงแบบเพลงฟังทั้งนั้นเลยในของคนดันเกวียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมด34เพลงแอดมินช้างน้อยเรียงเพลงให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ที่ผ่านมาก็คือส่งมาจากพี่แววคนดันเกวียนก็จะแบบเอียงไปเอียงมาตกขอบอะไรนะตกหล่นไปตรงนั้นทีเขียนไปก็มันแบบมันบรรทัดมันไม่ตรงกันก็เลยใหน้องแอดมินช่างน้อยซึ่งเขาทำงานแล้วนะฮะเผอแป๊บเดียวนี้หนุ่มน้อยนี่ก็ทำงานแล้วก็งานเยอะด้วยนะฮะก็เรียงเพลงมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี่34เพลงนี่กี่ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงได้ครับก็จุดใจกันไปฮะชมฟรีหลายท่านที่จะมาแล้วก็มาชมในวันนั้นคือวันศุกร์ที่29ก็มาเลยนะฮะมากันเลยก็มีที่ว่างซึ่งก็คิดว่าจะมีผู้ที่จองแล้วถ้าไม่ได้มาอาจจะให้สิทธิ์ท่านที่ walk in หรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันก็ตั้งแต่บ่ายสามเริ่มเปิดลงทะเบียนก็ประมาณ3โมงครึ่งแล้วก็รับบัตรที่คุณจ๊อกวสันต์เราได้ออกแบบไว้ให้เนี่ยจะเป็นบัตรเนี่ยจะเป็นภาพของแต่ละครั้งที่เราออกแบบเป็นโปสเตอร์แล้วก็ทำเป็นบัตรที่มีเลขที่เอาไว้เพื่อที่จะให้สุ่มเลขที่ของแต่ละบัตรนั้นในการรับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดทนดนตรี ของ31ปีก็ที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบเช่นเดียวกันก็แจกฟรีครั้งละประมาณ30ตัวนะฮะก็เหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งที่เราจะได้พบกันก็บัตรนี้ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะฮะสำหรับท่านที่เดินทางมาชมกับเพลงที่เมื่อสักครู่นี้ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452ก็พูดถึงกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็มอบเพลงนี้ให้ของพี่แอดคาราบาวครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนุ่นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง
1: สี่ทุ่ม4:45มอบให้2ดวงดาวเลยฮะทั้งดวงดาวที่พี่เขียวจะมาร้องให้ฟังกันในเย็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมที่ห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ทางที่เดียวกันกับช่อง NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เลยต่อเนื่องกับเพลงที่มาจากงานเขียนทางเพลงที่เกิดขึ้นจากงานเขียนเนี่ยมันก็มีกันหลายเพลงเพลงของอมตะที่มาจากงานเขียนของนวัตวรยางกูลผู้ล่วงลับไปจึงรีดกับดวงดาวก็เปรียบเทียบกันดีนะฮะทั้งสิ่งที่อยู่ในพื้นดินที่ต่ำต้อยกับสิ่งที่อยู่บนฟ้าที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่ว่าก็ยังที่จะมองเห็นและไขว้คว้าซึ่งกันและกันก็เป็นแบบนี้นะเรื่องของผมพอดีมีเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังโทรมาทาง0816346452จากสุรินทร์บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเข้าในเฟซในอะไรไม่ได้เลยติดตามเขาไม่ได้ไอ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะขอเพลงหัวใจทศกัณฐ์ผมจำไม่ได้ว่าของใครใครจำได้บ้างแล้วก็จากสุราษฎร์ที่เมื่อสักครู่นี้มีขอตอนยะตะดอนย้อนตะตอนย้อนเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเพลงหานี่บอกเฮ้ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งของนายสิเผือกที่พูดถึงเสี่ยวเพลงอะไรนะเพลงถามว่าเป็นเรื่องนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าเรื่องชื่ออะไรชื่อเพลงที่จะแสดงในวันที่29นั้นจะมีเพลงนี้หรือเปล่านะฮะหลายชื่อเพลงที่ส่งเข้ามาให้เพราะว่าเยอะมากเลยเล่นหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะฮะมีสระบุรีเลี้ยวขวาด้วยนะครับดอกไม้ในกระจกสมพรป่าเด็กปั๊มก็ต้องมีอยู่แล้วเอ๊ะเพลงอะไรนะเดี๋ยวรถไฟสายประดังนี่ก็มีด้วยลอยลมบนเพลงหมู่บ้านกุหลาบปากสันไม่มีเพลงนั้นนะเพลงเสียงอีสานใช่ไหมฮะเป็นเสียงอีสานน่าจะมาสักครู่นี้ที่ขอมาทาง0816346452อันนี้ที่ขอที่โทรเข้ามาเดี๋ยวผมยังไม่ได้รับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะให้ไว้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาเหมือนกันนะครับคงจะปิดท้ายกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกันนะครับ

มอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมเลยก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานน้องนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนแล้วเลย

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
8: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่ามีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้1,058 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวในเวลา 20:00 นอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใดแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกทางตอนบนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์ประสานแพลตฟอร์ม Facebook ตรวจสอบมาตรการชุมชนหลังมีการเผยคลิปอนาจารบนโซเชียลแต่ไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคนดูได้
9: พลตำรวจตรีชาติปัตตการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยคลิปลามกอนาจารบนโซเชียลมีเดียว่าได้รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วพร้อมสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบที่อยู่หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตหรือ URL รวมถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดอีกทั้งยังประสานงานกับ Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มกรณีไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคลิปลามกดังกล่าวได้ทั้งที่มีผู้เข้าชมนับล้านครั้งโดยไม่ได้รบหรือระงับเนื้อหาในทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นคลิปอนาจารลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1441 และเตือนว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ถือเป็นคอนเทนต์ขยะที่อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใส
10: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าอันดับหนึ่งเรื่องกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใสซึ่งกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเป็นข่าวปลอมปัจจุบันไม่มีการจัดเตรียมหรือประกาศในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทั้งในการนำเสนอวิชาการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ขอให้ประชาชนเลือกเชื่อข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

วันนี้ที่ไปนั่งฟังผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งการเดินเรือทั้งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งโลจิสติกเรื่องเส้นทางของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ว่าจะขุดเส้นทางทั้งแลนด์มาแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็คลองไทยแล้วก็เส้นทางอื่นๆอีกแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอย่างเช่นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะต้อง

1,000 ฟังออนไลน์ไม่ได้มา2วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้แจ้งมาเรฟูจิแล้วต้นในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงขอบคุณมากค่ะได้ฟังเรฟูจิแล้วเช่นกันครับคุณพัทระ438บอกนักปั้นกระทอนอาจารย์สีเผือกจากงานติดเขาเราเพื่อนกันที่ลพบุรีครับแม่ว่องไวคุณมาเดียวส่งภาพมาให้เลยอาจารย์แข็งแรงก็ดีใจก็หัวใจทศกัณฐ์ต้นฉบับเป็นของพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนร้องครับคุณเป็ด ND91 ขอบคุณมากครับก็โหจะดีจะฟังพุ่มพวงดวงจันทร์เลยเหรอให้ที่จัดลูกทุ่งถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่เข้าเกลียบเพลงเก่าของเจนพบจบกระบวนวันขนาดนั้นไม่ได้เจอนะเจนพบมานานแล้วครับกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ในวันนี้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะ Google Form ที่ให้ไว้ก็จะใช้ให้ในชั่วโมงสุดท้ายนี้แล้วก็ทาง0816346452 0816346452ก็เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์จากส่วนกลางแล้วก็ AM 891 1467กิโลเฮิรตซ์ส่วนภูมิภาคก็เคลื่อนความถี่ของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดนั้นๆด้วยครับพร้อมด้วยเพลงที่ยังค้างๆอยู่เมื่อวานนี้มอบให้ในคืนวันนี้ทางโถมโหมแรงไฟครับ

็นศิลปินที่ผมไปเจอตอนเขาใหญ่เมื่อช่วงที่ผ่านมาตอนต้นปีที่ไปเป็นพิธีกรให้กับทาง Road for Life 4วิถีเพื่อชีวิตแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยสำหรับสมชายใหญ่เดี๋ยวยังไงก็ยังงั้นยังดำรงสภาวะแบบเพื่อชีวิตจริงๆแล้วก็หายจากก็คงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็สมองก็ได้รับความกระทบกระเทือนแต่ตอนนี้ก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้ดร.ณรงค์ชูศรีชัยดอนจิริสุพรรณบุรีฟังชัดแจ๋วเลยนอนฟังเพลินดีๆลองฟังเพลินๆดีขอบคุณครับคุณโยนะครับก็ดีครับได้ดนตรีทำให้ช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องของจิตใจทั้งสมองก็อย่างที่คุณรัศมีวันนี้นำเสนอไปในช่วง3 ทุ่มครึ่งสมองของเรานี่มันก็ซับซ้อนมากจริงๆมันเต็มไปด้วยอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะเราจะเก็บความทรงจำบางทีความทรงจำนั้นก็จะลืมแล้วสุดท้ายพอถ้าอยู่มากๆเราก็จะความจำเสื่อมแล้วก็ลืมไปมันก็ไม่เป็นอะไรที่เราก็คงจะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องกลนั่นเองพอมันใช้ไปนานๆก็อ่อนล้าหมดสภาพของมันไปนะฮะงั้นก็ต้องรักษาไว้ให้ดีอย่างเช่นที่เพลงนี้ที่บอกไว้ปู่ชิวที่คุณขอมาทาง Google Form และที่ลาดกระบังบอกอยากฟังเมื่อวานนี้เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรครับไม่อยากฟังเราก็จัดให้ถึงเพื่อนครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสีย

ไม่ทราบว่าเคยยิ้มกลางสายฝนกันหรือเปล่าแต่ผมนี่เคยยิ้มกลางสายฝนมาหลายหนในยามที่ได้เคยไปอยู่ในป่าเขาแล้วมีความยากลำบากหรือว่าเกิดเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จแล้วก็เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเหมือนกันก็เป็นพลังในทางที่จะทำให้มุ่งมั่นทำงานในบรรลุเป้าหมายเช่นในที่คุณรัศมีนำเสนอในช่วงที่ผ่านมา The Dose Effect อยู่ข้อหนึ่งข้อที่7ว่ามุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้สมองของเราได้ทำงานตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รู้สึกได้ว่านั่นคือพลังนะครับเหมือนกับยิ้มกลางสายฝนที่นางาได้เขียนขึ้นแล้วทำให้เป็นความรู้สึกว่ามันกับเป็นพลังแรงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยหรือว่าเจอความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นอะไรตั้งใจว่าจะให้พี่แดงมาเป็นฉากรับเชิญในคอนเสิร์ตของนางา78ปีในทนดนตรีไลฟ์เดือนหน้าเนี่ยก็พอดีเห็นคิวก็มีทั้งคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วก็เลยเอาไว้วางเว้นไว้ซะก่อนถ้าปีหน้าได้ทำหน้าที่ต่อนะฮะก็คงจะได้เชิญศิลปินมาอีกหลายต่อหลายท่านครับยังไม่ได้มาอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นะฮะหรือว่าเอสันติภาพหรือจับทูดูนะฮะพี่จับทูดูอนทวัชชัยชูเหมือนพยาลักษณ์อาภากาศอย่างเงี้ยนะครับอีกหลายคนนะครับศิลปินแล้วอย่างที่พลาดไปอย่างเช่นที่ต้องยกเลิกกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งพิเศษธนพลหรือว่าทั้งที่ชยเดชนะฮะเพราะว่าก็เวลาของเรากับการจัดกิจกรรมต่างๆก็ต้องคอยหลีกคอยเลี่ยงกับเรื่องถ้าไปตรงอะไรกันกับงานของทางราชการกันก็ต้องหลีกต้องเลี่ยงกันนะฮะของเรานี่ก็เสียวๆเกือบๆจะไม่ได้จัดอยู่เหมือนกันในเดือนนี้ก็ได้จัดแล้วครับก็ยังมีงานชนอยู่ในช่วงนั้นนะฮะรู้สึกจะเป็นงานใหญ่ๆอยู่หลายงานด้วยครับก็เป็นช่วงที่หลายเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452นะฮะแล้วผมก็ช่วยจัดเพิ่มเติมให้ด้วยครับก็เต็มที่ที่คุณได้ขอกันไว้ว่าจะเป็นทั้งไม้เมืองที่จัดให้แล้วดุมจำปานะฮะแล้วก็สักครู่ที่ผ่านมาตะวันล้าจะหล่มสักก็ได้ฟังกันหลายๆคนก็นึกถึงครูสันผู้จากไปแล้วก็ได้เคยร่วมกิจกรรมต่างๆกับทนดนตรีเราเคยได้เดินทางร่วมกันกับครูสันอย่างนี้เป็นต้นอ๋ออ่านเรื่องของบทความเรื่องของครูสันนะฮะคุณพัดเขียนมาครับเพลงเพราะๆคืนนี้นอนหลับฝันดีครับพี่น้องคุณอ้อยเอเจครับก็ทั้งที่ได้เลือกกันมาแล้วก็ที่ผมได้เลือกให้ด้วยฮะก็จะได้สอดคล้องกันแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดก็ได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังมีบทเพลงเพื่อชีวิตที่ให้คุณได้ฟังกันอีกนะฮะก็อีกสักช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับ

34ปีเหตุการณ์เดือนพฤษภาแล้วก็เพลงที่สายกระแดงเข้ามาคอยเพื่อนมอบให้แล้วเราคงจะปิดท้ายกันในคืนวันนี้สำหรับทนดนตรีโดยผมพิญโยรุ่งสมัยและก็คุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของเราต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรือนกิจหลักการจันทร์ประสันวงสว่างมณิภาเทียมแสนเตือนใจชมันในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางและผมพิญโยรุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ที่29เราพบกันกับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เกียวคาราบาวและนักสิเพือกคนดันเกวียนคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยในรายการด้วยช่วงของสมการชีวิตเพื่อว่าเราจะมีข่าวสารข้อมูลหรือว่าสิ่งใดๆในชีวิตประจำวันของเราที่จะสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณสมบัติ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับพระอาจารย์ครับมีคนตั้งคำถามนะครับตั้งคำถามมานะครับว่าทำไมคนไทยเนี่ยชอบไปทำบุญอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เขาเปรียบเทียบบอกว่าคนไทยชอบทำบุญนะครับไม่เคยเกี่ยงงอนไม่เคยอะไรเลยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆแต่คนไทยไม่ชอบเสียภาษีก็บอกว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบเสียภาษีครับพระอาจารย์ครับพอเราเห็นเรื่องนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงครับ
1: สองมุมตรงนี้นะคือข้อแรกคำว่าทำบุญเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการให้ทานถูกไหมเรื่องการให้ทานโอเคข้อที่หนึ่งประเด็นแรกก็คือถ้าแบบมีเงินเยอะอยู่แล้วไม่ชอบเสียภาษีแล้วแสดงว่าเนี้ยสายหมู่ทำไมถึงว่างั้นเพราะว่าให้ทานเนี่ยคุณหวังว่าเดี๋ยวจะได้สิ่งนั้นเดี๋ยวจะได้สิ่งนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าเสียภาษีนี่คือคุณเสียไงคุณไม่ได้ได
0: ้แต
1: ่คุณเสียออกไปไม่ได้ว่าฉันจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะแต่พวกที่เขาให้ทานนะให้ทานแล้วก็หวังเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือเขาคิดว่าเขาจะได้เขาคิดว่าเขาจะได้เพราะนั่นคือลักษณะนี้คือของสายหมู่สายมูเนี่ยจะเป็นแบบนี้ให้ทานแล้วก็ขอให้ลูกช้างถูกหวยอย่างนี้เป็นต้นนะขอให้ได้โปรเจกต์นั้นอย่างนี้เป็นต้น
0: อ
1: ันนี้คือประเด็นแรกคือสายมูอาจจะมีรายได้น้อยหรือรายได้มากนี้ไม่มีปัญหาละนะครับเพราะว่าถ้าเขาอยากจะมูเนี่ยคนรายได้น้อยก็มูได้คนรายได้มากก็มูได
0: ้ครับ
1: อันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่เห็นกันเป็นทั่วไปเป็นนี้ประเด็นที่สองนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอาจารย์มองว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณไม่ได้เป็นสายมูแล้วก็มีจิตใจกว้างขวางเนี่ยแต่ว่าทำไมเก็บภาษีก็เก็บภาษีก็ละคือแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยคนรายได้น้อยซะส่วนมากคำว่าคนรายได้น้อยหมายความว่าโอ้โหฉันรายได้ก็ต่ำอยู่แล้วเนี่ยนี่จะมาขูดรีดภาษีเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะจ่ายอันนี้คือประเด็นที่สองที่ว่าถ้าเขารายได้แบบไปได้น้อยนะและจ่ายภาษีมากอยู่แล้วสู้ว่าฉันจะแบ่งจ่ายทรัพย์ทำบุญดีกว่าแต่ถ้า คนที่เขามีรายได้มากแล้วก็จะจ่ายภาษีแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับว่าฉันมีรายได้มากฉันจ่ายภาษีได้มันก็จะไม่มีปัญหาไงอย่างพวกประเทศที่มีรายได้สูงแล้วภาษีเขาแพงกว่าของเราอีกแต่เขาไม่อิดออดในการที่จะจ่ายเพราะว่าเขาจ่ายได้เพราะเขารายได้สูงไงแต่ถ้าประเทศที่รายได้น้อยแล้วยังจะมาเก็บภาษีนั่นภาษีนี่ก็ไม่ฉันไม่จ่ายละอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมเรื่องของเศรษฐกิจนั่นก็จะมองได้สองมุมนี้นะแต่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในเคสแรกนี่สิที่ว่าให้ทานเพื่อที่หวังจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะเป็นสายหมู่จะมากกว่า
0: โอ้ครับคือแค่คำเนี่ยมันก็มีผลมีแรงจูงใจต่อการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพระอาจารย์เพราะว่าบอกว่าทำบุญเนี่ยพอทำบุญปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงการสั่งสมบุญเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีหรือเพื่อชาติหน้าเนี่ยคือมีแต่ได้กับได้แต่พอบอกว่าเสียภาษีมีเขาว่าเสียปุ๊บเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหมันเป็นการบังคับตามกฎหมายมันไม่ใช่ความสมัครใจมันมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาเลยใช้คำอื่นแทนนะฮะใช้คำว่าชำระภาษีชำระภาษีแทนไม่ใช่คำว่าเสียภาษีแล้วพระอาจารย์มันก็มีผลเหมือนกันนะคือบางทีทางจิตใจเราบอกเสียภาษีเปลี่ยนเป็นชำระภาษีฟัง
1: แล้วมีส่วนทีนี้ประเด็นที่สำคัญหนึ่งคือว่าจริงภาษีที่เราชำระไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าสูญหายไปไหนแต่มันไปใช้พัฒนาประเทศชาตินะ
0: ครับ
1: สวัสดิการของเราถนนต่างๆสวัสดิการภาครัฐก็เอามาจากภาษีประชาชนนี่แหละใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้ามองมุมนี้ที่น่าสนใจในประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจคือว่าแต่ว่าภาษีที่เอาไปเนี่ยมันไม่ได้ไปถูกใช้งานได้อย่าง 100% นะสิ
0: อืม คือคนมองว่าภาษีเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่การแบ่งปันใช่ไหมฮะคือเงินเนี่ยจ่ายไปปุ๊บเนี่ยมันควรจะเป็นการลงขันเพื่อสร้างสวัสดิการร่วมกันของประชาชนแต่บางทีก็มองว่าการเสียภาษีไปเนี่ยมันถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือมันยังไม่เห็นผลน่ะสมมติผมจ่ายเงินไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำไมผมยังรู้สึกว่าบ้านผมยังน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบราชการระบบการเมืองที่ว่าคุณนำภาษีประชาชนไปใช้อย่างถูกต้องไม่ช่อโกงอย่างนี้นะประชาชนมีความมั่นใจเขาก็จะจ่ายภาษีได้ไม่มีปัญหาถือว่าช่วยบ้านเมืองคิดอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วก็การให้ทานเนี่ยมันเป็นคือเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยให้ทานนี่ฉันยังได้เต็มๆแต่ถ้าเปรียบว่าฉันให้ภาษีถือว่าใช้คำเดียวกันเลยนะให้ทานกับให้ภาษีเนี่ยให้ภาษีนี่ฉันอาจจะไม่ได้เต็มๆนะเพราะว่ามันไหลเข้ารั่วออกไปในทางคนช่อโกงใช่ไหมแต่ให้ทานนี่ฉันได้เต็มๆว่าบุญของฉันเต็มๆต่อให้ฉันมูก็ตามเพราะฉะนั้นต้องปรับทัศนคติตรงนี้ในความที่ว่าหมายถึงว่าระบบบ้านเมืองนะระบบบ้านเมืองระบบราชการต้องปรับในการที่ว่าให้เขาได้เต็ม
0: ๆ
1: แล้วก็ถัดมาอีกที่จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกันในข้อที่3ก็คือเงินที่เราจ่ายออกไปในการให้ทานก็ตามให้ภาษีก็ตามเนี่ยนะคุณจะต้องแบ่งจ่ายให้ถูกต้องโดยแบ่งจ่ายให้ถูกต้องในกรณีของให้ภาษีเนี่ยจะเป็นอยู่ในส่วนที่2นะเพราะว่าเราต้องมีการค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อนนั่นคือใช้จ่ายในการซื้อข้าวของหยวกยาอะไรต่างๆที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพแต่เสร็จแล้วก็มาให้ภาษีนั่นนี่คือค่าใช้จ่ายที่2ค่าใช้จ่ายที่3เนี่ยคือให้คนช่วยเหลือคนอื่นทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายในอันที่4เนี่ยจึงค่อยให้ทานมันจะต้องเป็นลำดับ4ลำดับนี้เนาะมากน้อยก็แบ่งสัดส่วนกันแล้วก็โดยปกติแล้วทางกรมสรรพากรก็จะมีสูตรคำนวณเนาะว่าถ้าคุณจะให้ระดับที่2เนี่ยคุณจะให้ตรงไหนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยของเงินหักนั่นนี่ไปก็ขั้นที่1ก่อนใช่มั้ยต้องมีเท่านี้แสนเท่านั้นล้านแล้วก็ถึงมาคิดเปอร์เซ็นต์เป็นจ่ายภาษีให้ภาษีเท่านี้นะ3 4เนี่ยเรายังต้องคำนวณเองของเรานะ3 4เราคำนวณเองของเราว่าเราจะให้เท่าไหร่ก็มากน้อยปรับตามส่วนนั่นเอง
0: ครับคือเรื่องของภาษีกับการทำบุญเนี่ยคือมันเห็นผลตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือถ้าคนไปทำบุญปุ๊บเนี่ยคือตั้งจิตอธิษฐานหย่อนเงินลงตู้บริจาคเนี่ยเขาได้ทันทีเลยเขารู้สึกว่าโอ้โหฉันได้บุญทันทีเลยแต่พอเสียภาษีไปปุ๊บมันไม่เห็นผลทันทีไงพระอาจารย
1: ์
0: บางทีมันอาจจะชำระภาษีไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวเราแต่ว่ามันก็เกิดกับส่วนรวมแทนที่สะพานมันจะถนนหรือสะพานมันเกิดขึ้นในหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยมันไปเกิดขึ้นในพื้นที่ธุรกันดารหรือว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าโอ้ยจ่ายเงินไปแล้วฉันรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งว่าอ๋อมันยังไม่เกิดผลกับเรามันจึงทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาระแล้วก็ถูกบังคับตามกฎหมายอ่ะพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวพอมุมมองข้อนี้มีอยู่คุณสมบัติเราปรับมุมมองของเราได้นะ
0: ครับ
1: คือความคิดเราอ่ะปรับได้นะเอาอย่างเช่นว่าถ้าเราจะพูดจริงๆว่าได้เห็นผลหรือไม่เห็นผลเนี่ยถ้าสมมติคุณให้ทานตู้มตอนนี้ใช่ป่ะก็บอกเอ้ยเรารู้สึกสุขเลยคุณจะไปเห็นผลอะไรหมายถึงว่าต่อให้คุณจะคุณจะไปเกิดเป็นเทวดาคุณก็ต้องรอตายก่อน
0: ใช่
1: ถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาโอ้มันไม่ได้เห็นผลเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ไอ้ความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเรานี่ต่างหากที่เราปรับได้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันเราเอาความรู้สึกตรงนี้มาใช้กับเรื่องการให้ภาษีก็ได้สมมติเราให้ภาษีเสร็จปุ๊บเขา e-filing มากดโอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราว่าเฮ้ยนี่เราร่วมพัฒนาประเทศชาติเราตั้งจิตอย่างนี้เราคิดอย่างนี้นี่คือความคิดไงความคิดเราตั้งจิตเราปรับความคิดของเราว่าเฮ้ยนี่คือการพัฒนาประเทศชาตินี่เป็นส่วนรวมให้คนอื่นเฮ้ยเราในขณะที่คนอื่นตระหนี่ฉันให้อย่างเงี้ยโอ้ฉันจิตใจด
0: ี
1: อย่างเงี้ยเราปรับมุมมองอย่างนี้ได้แต่เราก็จะแฮปปี้เดี๋ยวนั้นตอนที่ให้ภาษีได
0: ้โอ้จริงครับอยู่ที่การปรับความคิดจริงๆพระอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยเราไปทำบุญที่วัดหย่อนตู้บริจาคถวายสังฆทานอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลทันทีใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นถวายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชำระอะไรกันในวันนั้นแต่ว่ามันในแง่ความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าได้เป็นผู้ให้แล้วพอได้เป็นผู้ให้ปุ๊บเนี่ยฉันก็เหมือนได้สั่งสมบุญบารมีจริงๆภาษีก็เหมือนกันการชำระภาษีเนี่ยมันก็เหมือนการสั่งสมบุญบารมีเราเป็นผู้ใ คนที่ได้รับเนี่ยก็ย่อมจะเหมือนกันก็คือได้บุญเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: แล้วตรงนี้นะมีพุทธพจน์ที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพญานาคด้วยนะ
0: ครับ
1: พูดถึงพวกพญานาคเนี่ยเขาไม่มีนาบุญแต่หมายถึงว่าเขาไม่มีการใส่บาตรบิณฑบาตในพวกพญานาคไม่มีวัดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยในเทวดาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแต่ว่าเงินทองเขาเยอะแยะแล้วเขาทำไงเขาไม่ได้ใส่บงใส่บาตรอะไรได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: กรณีของพญานาคเนี่ยว่าเช่นคุณให้เงินลูกหมายถึงว่าให้อาหารลูกดูแลลูกเนี่ยภรรยาสามีอย่างเงี้ยดูแลดีอันนี้บุญแล้วนะบุญเลยทำอย่างเงี้ยเป็นประจำเนี่ยทำอย่างนี้เป็นประจำเราดูแลครอบครัวเราอย่างดีตายไปเกิดบนสวรรค์ได
0: ้ครับ
1: มีค่าเท่ากับการให้ทานแล้วแล้วก็คือให้กับแทนที่ว่าจะให้กับพระให้กับวัดก็ให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับสามีให้กับใครก็ได้เนี่ยเราให้กับบ้านเมืองหมายถึงว่าให้ภาษีแล้วเราก็ให้กับคนที่คนอื่นที่เขาจะต้องมารับสะพานนี้ไปมารับเงินภาษีนี้ไปก็เป็นการให้เหมือนกันแล้วตั้งจิตแบบนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วไงได้บุญแล้วเพราะฉะนั้นเราตั้งแต่ขั้นแรกเลยที่ว่าเราใช้จ่ายซื้อกับข้าวซื้ออาหารขึ้นรถเมล์ให้เงินค่าอะไรแบบเลี้ยงให้กับลูกอย่างเงี้ยนะให้กับภรรยาหรือสามีคู่ครองเราให้เงินค่าจ้างลูกน้องพวกนี้คือกิจที่ถูกต้องควรทำได้บุญเลยอันนี้ได้บุญเลยตั้งจิตแบบนี้เราก็ถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วบุญก็เกิดขึ้นกับจิตใจเรานั่นเองใช่ไห
0: มครับนอกจากนี้นะครับมีหลายอย่างเงื่อนไขสำคัญที่ท่านจะต้องรู้นะครับเรื่องของการเสียภาษีนะมันมีการลดหย่อนภาษีด้วยพระอาจารย์ e-donation คือถ้าเราบริจาคให้กับวัดผ่าน QR code เนี่ยได้ลดหย่อนภาษีนะครับหรือว่าจะไปบริจาคให้มูลนิธิหรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆอันนี้ได้ลดหย่อนภาษีถึง2เท่านะครับโรงพยาบาลรัฐสถานพยาบาลราชการสถานศึกษาอะไรต่างๆนะลองไปดูเงื่อนไขดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีนะครับในการที่บริจาคผ่านโรงพยาบาลรัฐเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีศรีราชมูลนิธิหรือว่าโรงพยาบาลเด็กอะไรต่างๆโรงพยาบาลส่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าถ้าท่านบริจาคผ่าน QR code หรือว่า e-donation วัดเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะ e-donation หมดแล้วนะพระอาจารย์ถ้าเกิดสแกนผ่าน QR code เนี่ยผมลองไปดูแล้วปรากฏว่าอ๋อมันสามารถที่จะลดหย่อนภาษีด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเติมบุญให้กับทุกท่านนะครับสำคัญอย่างที่พระอาจารย์บอกมันอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆพระอาจารย
1: ์
0: รูปแบบการให้เนี่ยก็คือภาษีก็คือการให้เหมือนกันให้ส่วนรวมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับมุมมองใหม่ว่าการชำระภาษีเนี่ยไม่ใช่การเสียนะฮะแต่ว่ามันเป็นการให้กับประเทศชาติและประชาชนทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับมุมคิดนะฮะสำหรับคำถามที่มีคนชอบตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญแต่ไม่ชอบเสียภาษีหรือว่าชำระภาษีนะครับอ่ะคำถามต่อไปพระอาจารย์ครับเป็นเรื่องถึงบาปบุญคุณโทษล่ะครับโอ้ก่อนที่ไปคำถามนี้เมื่อกี้พระอาจารย์ได้พูดนิดนึงเรื่องของพญานาคอันนี้เป็นข้อสงสัยส่วนตัวของผมครับพระอาจารย
1: ์
0: พญานาคเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้ผมไปวัดหลายวัดเนี่ยทำไมเขาชอบสร้างพญานาคหรือว่ามันมีเกี่ยวกับการมูเกี่ยวกับพญานาคพระอาจารย์ เกี่ยวอะไรกับทางพระพุทธศาสนาพระอาจารย์พญานาคเนี่ยฮะ
1: ถ้าจริงๆแล้วนะเราพูดเอาตามหลักพุทธศาสนาเลยเนาะว่าพญานาคที่เป็นผู้มีศีลอย่างนี้ละกันพญานาคแม้แต่พระพุทธเจ้าเองสมัยเป็นโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นพญานาค
0: เคยด้วยเหรอครับ
1: เคยแล้วก็รักษาศีลนะรักษาศีลในความที่ว่าเป็นสร้างศีลบารมีนะศีลบารมีบารมีศีลเนี่ยทำให้เต็มขึ้นมาก็จะพูดเรื่องนี้เป็นประจำแต่ว่าเขาจะไม่ได้บรรลุโสดาบันนะจะไม่ได้เป็นอริยบุคคลกันใดกันหนึ่งถ้าเรานึกถึงพญานาคเราควรจะนึกถึงศีลเราควรจะนึกถึงศีลเพราะอะไรเพราะนี่คือเอาหลักธรรมนะเพราะเรื่องในอดีตไม่ว่าจะชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนั่นนี่โน้นหรือว่าเคยเกี่ยวข้องกับพญานาคเนี่ยพญานาคก็คืองูประเภทหนึ่งปัจจุบันเป็นงูที่ว่าเอาว่าเฉลี่ยแล้วก็มีพิษละกันและเป็นสัตว์มีพิษมีทั้งเขี้ยวและพิษและพลังในการที่จะทำร้ายคนอื่นประเด็นของพญานาคคือว่าคุณมีเครื่องมืออะไรคุณก็จะใช้เครื่องมืออย่างนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสุนัขคือหมาเนี่ยนะมันมีแต่ปากใช่ไหม มันจะถือของมันก็ใช้ปากมันจะเล่นกับหมาตัวอื่นมันก็ใช้ปากมันจะเล่นกับมนุษย์มันก็ใช้ปากมันจะกัดคนอื่นทำร้ายคนอื่นก็ใช้ปากปากเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือของสุนัขไม่ว่าจะทำร้ายพูดคุยกินอาหารถือของเล่นกันมันใช้ปากหมดเลยเพราะมันมีปากอย่างเดียวไงโอเคป่ะนี่คือตัวอย่างของสุนัขใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีนี้คนมันมีเครื่องมือหลายอย่างมีทั้งมือทั้งเท้าทั้งอะไรมันใช้เครื่องมือได้หลายอย่างเอาไม้มาต่อเป็นเครื่องมือคนเรามันใช้มีเครื่องมืออะไรเราก็ใช้เครื่องมือหลายอย่างไม่มีปัญหากลับมาที่พญานาคพญานาคมีเครื่องมือคือพิษของมันเพราะมันเป็นสัตว์มีพิษ
0: ครับ
1: จะใช้พิษเท่านั้นแล้วก็ฤทธิ์อะไรต่างๆที่เหล่าพญานาคจะมีเช่นลำแสงออกจากตาพิษประเภทนั้นประเภทนี้กำลังในการที่จะคือซึ่งทักษะหมายถึงว่าเครื่องมือของเขาทั้งหมดอ่ะมันเป็นอันตรายทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: เป็นอันตรายทั้งหมดเลยแต่ประเด็นคือของบริษัทเขาไม่ใช้

0: แต่กรณีพญานาคเนี่ยเขาจะไม่ใช้เพราะว่าเขาเห็นว่านี่คือศีลของฉันฉันถ้าใช้ไปปุ๊บเขาตายคนนั้นตาย
1: ครับ
0: เขาตายแล้วฉันไม่ทำเพราะนั่นนี่คือเป็นศีลและบารมีอันนี้คือหลักธรรมนะคุณสมบูรณ์นะนี่คือหลักธรรมเราต้องคิดอย่างนี้เราเห็นพญานาคเราต้องนึกถึงศีล
1: ครับ
0: แต่ว่าที่เขาสร้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้สิเข้าใจไหม
1: โอ
0: ้ครับมันจะเป็นลักษณะแนวมูแนวที่จะขอพรนั่นนี่อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับคือมีแต่ขอพรพญานาคนี่นั่นนู่นอะไรกับพญานาคคือจะเป็นอย่างนั้นไปซะหมดผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวัดเดี๋ยวนี้ทำไมเขาชอบสร้างพญานาคและสร้างองค์ใหญ่ๆด้วยแล้วก็มีความเชื่อพุทธศาสนิกชนก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าอ๋อถ้าฉันไปบนบานศาลกล่าวมูกับพญานาคแล้วฉันจะต้องถูกหัวจะต้องนั่นต้องนี่ซึ่งผมก็งงเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเกี่ยวอะไรกันพญานาคฮะอาจารย
0: ์แล้วก็ที่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็คือในการที่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆเนาะพญานาคก็จะมีพญานาคมัจจุลินนะจะมารักษาพระพุทธเจ้าคือต้องนึกถึงความดีของใครก็ตามไม่ว่าจะท้าวเวสสุวรรณพญานาคเนี่ยคือมันดีหมดอยู่แล้วไง
1: ครับ
0: เรานึกถึงความดีที่เขาทำอันนี้คือสิ่งที่ดีก็ถ้าเราเห็นเขาสร้างเราก็นึกถึงความดีของพญานา
1: ค
0: เราก็จะไม่งมงายไม่เป็นมิจฉาทิฐิเราก็จะตั้งอยู่ในธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งพญานาคก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าดีไงนี่นั่นเอง
1: ถ้าชาวพุทธเนี่ยจะไปสักการะพญานาคกราบไหว้พญานาคพระอาจารย์ช่วยสรุปให้หน่อยว่าถ้าจะไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะระลึกถึงคุณงามความดีของพญานาคและเอามาปรับใช้กับตนเองคืออะไรบ้างครับพระอาจารย์ฮะ
0: ตอนอธิษฐานคุณสมบัติตอนอธิษฐาน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราอธิษฐานกับพญานาคอธิษฐานกับพระพุทธเจ้าอธิษฐานกับท้าวเวสสุวรรณยักษ์ใดๆก็ตามนะ
1: คร
0: ับ อย่าไปอธิษฐานว่าขอให้ฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้ฉันสำเร็จนั่นนี่อย่าไปอธิษฐานอย่างนั้นแต่อธิษฐานสร้างเหตุนะให้อธิษฐานอย่างนี้ว่าฉันขอตั้งมั่นในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ฉันขอตั้งมั่นในการที่จะมีจิตเมตตาอยู่เสมอนะอธิษฐานในสิ่งที่เราจะทำ
1: ครับ
0: ไม่ใช่อธิษฐานในสิ่งที่เราอยากจะได้ไม่ใช่แต่อธิษฐานในสิ่งที่เราจะทำ
1: ให้สำเร็จ
0: ถูกใช่ให้ที่เราจะทำแต่มันอาจจะยังมีความขี้เกียจอยู่บ้างเช่น
1: ไม่แน่นอนอะไรต่างๆใช่คร
0: ับอันนี้มันตีความได้สองอย่างเอาที่ตรงๆเลยก็คือที่เราทำได
1: ้
0: แต่ว่าเรายังมีกำลังใจไม่เต็มที่ในการทำสิ่งนั้นนะเช่นเราคิดว่าเราอ่านหนังสือวันละ5ชั่วโมงได้ถ้าฉันเตรียมสอบแต่ถ้าอ่านไป 2-3 ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วมันง่วงฉันจะไปนอนไม่ได้ฉันไม่มีกำลังใจในข้อนี
1: ้ครับ
0: หรือกำลังใจในการออกกำลังกายหรือกำลังใจในการทำอะไรก็ตามแต่ที่เราอาจจะมีพลังใจย่อหย่อนได้เราไปอธิษฐานเพื่อเพิ่มกำลังใจตรงนี้ว่าฉันจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วทีนี้พอเราจะทำไม่สำเร็จเช่นเราอาจจะง่วงนอนอย่างนี้เป็นต้นนะเราไปอธิษฐานต่อพญานาคหรือต่อพระพุทธรูปไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไอ้จังหวะที่เราจะทำชั่วเนี่ยมันจะฉุกคิดมาได้นิดหนึ่งว่าโอ้เราไปอธิษฐานต่อสมเด็จเตี่ยไว้สมเด็จนั่นนี่ไว้สมเด็จพญานาคไว้อะ
1: ครับ
0: มันจะมามีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาเราก็จะละอายในการทำบาปนั้นเราก็จะไม่ทำบาปนั้นเราก็จะทำความดีขึ้นมาต้องอธิษฐานอย่างนี
1: ้
0: อย่าไปอธิษฐานขอแต่อธิษฐานทำอธิษฐานลงมือทำอ่ะให้เวลาตั้งจิตอธิษฐานนี้อันนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มีปัญญาไงมีปัญญามีศรัทธาจะประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้สำเร็จนั่นเองเจ้าบ้าน
1: ครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับพระอาจารย์ครับคือมันเป็นเรื่องของโลกหน้าซึ่งเราไม่ทราบนะครับว่าโลกหน้าชาติหน้ามีจริงหรือเปล่านะฮะคือเขาถามมาว่าไอ้คนที่เรามีความผูกพันรู้จักกันมานานเนี่ยอย่างเช่นบิดามารดาหรือคนที่ทำดีต่อกันมีบุญร่วมกันเนี่ยเมื่อจากกันไปแล้วก็คือตายกันไปแล้วตายจากกันไปแล้วเนี่ยในอนาคตจะมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันในชาติหน้าหรือมีโอกาสได้เจอในอนาคตกันบ้างไหมครับพระอาจารย์คือในมุมมองพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแนวทางหรือว่ามีความเชื่อด้านนี้บ้างไหมครับ
0: คุณสมวันกำลังพูดถึงว่าชาติหน้ามีจริงไหม
1: มีจริงในมุมมองของศาสนา
0: โอเคถือว่าถ้าชาติหน้าไม่มีจริงก็คือจบเลยถูกป่ะก็คือไม่เจอกันถ้าชาติหน้าไม่มีจริง

0: โอเคไม่มีปัญหาชาติหน้าไม่มีจริงแล้วก็ไม่เจอกันก็จบเลยนะทีนี้ชาติหน้ามีจริงมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะคำว่าไม่แน่อาจจะไม่มาเจอกันเลยก็ได้เพราะอะไรมันมีเคสอยู่คุณสมบัติเคสก็คือว่าถ้าคนนั้นที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์เราจะไม่ได้เจอเขาอีกเราจะไม่ได้เจอเขาอีกเพราะเขาจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: หรือถ้าตัวเราชาตินี้เราเป็นพระอรหันต์นี่ชาติหน้าเราก็จะไม่มาเจอเขาอีกแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะเราก็จะไม่ไปเกิดอีกแล้วไงมันก็จะมีเคสแบบนี้หรือถ้าทั่วๆไปที่เรามักจะเข้าใจกันคือชาติหน้าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ที่เราจะได้เจอกันอีกนะถ้าชาติหน้ามีจริงนะ
1: ภาพ
0: เป็นไปได้แล้วถ้าต่อให้ชาติหน้ามีจริงมันก็มีเคสที่มันจะไม่เจอกันแน่นอนก็อย่างที่ว่าไปคือเป็นพระอรหันต์ไม่คนใดก็คนหนึ่งก็จะไม่ได้เจอกันไปอีกนี่ประเด็นคือแล้วเราจะไปเจอกันทำไมชาติหน้า
1: ทุ่มก็อยากเจอไงครับเช่นอยากจะเจอคนที่ทำดีกับเราคนที่ทำบุญร่วมกันไหนไม่ทำดีกับเราก็ไม่อยากเจอพระอาจารย์เคยได้ยินไหมว่าเฮ้ยตัดบุญตัดกรรมต่อกันฉันกวดน้ำความขันอันนี้คือคนไม่อยากเจอแต่ถ้าเกิดคนที่อยากเจอเราก็จะบอกว่าอ๋อชาติหน้าขอให้ได้กลับมาพบมาเจอกันอีกแหมจะมีสองแง่พระอาจารย
0: ์โอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างคนดีๆอย่างพระพุทธเจ้
1: า
0: อย่างพระสารีบุตรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เจอท่านแล้วนะเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไง
1: ครับ
0: ทีนี้วิธีการที่ดีที่สุดคือจึงอยากจะเสนอโซลูชันอีกอันหนึ่งว่าแทนที่ว่าเราจะไปเจอกันชาติหน้าหรือเขาอาจจะไม่เขาจะปรินิพพานไปแล้วเราไม่เจอเขาแน่นอนหรือเราอาจจะปรินิพพานเราก็ไม่ได้เจอเขาแน่นอนใช่ไหมหรือถ้ามีก็เห็นไหมอยากจะเจอกันอีกโน่คุณไม่ต้องไปรอชาติหน้าเอาตอนนี้นะตอนเนี้ยถ้าเรานึกถึงความดีของเขา
1: ครับ
0: แล้วเอาความดีของเขาเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเรานี่คือใกล้กันเลยนะคุณตะวัน
1: ครับ
0: ใกล้กันติดกันเลยต่อให้ชาติหน้าไม่มีก็เดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันแล้วต่อให้ชาติหน้าไม่มีแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าชาติหน้าจะมีไหมเพราะอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ไงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ดีสุดๆเลิศประเสริฐสีไม่เจอท่านแล้วแน่นอนแต่ว่าถ้าจิตใจคุณไม่กระวนกระวายมีความสงบระงับเป็นอารมณ์มันเดียวมีศีลเป็นพื้นฐานไม่พูดด่าใครว่าใครมีจิตเมตตานี่ถือว่าคุณอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้านะติดกันเลยติดชายสังกัติท่านเลยท่านอยู่ในใจเราแล้วท่านอยู่ในใจเราแล้วไม่ต้องรอเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไม่ต้องรอไปวัดเดี๋ยวนี้เลย
1: ครับ
0: นี่จะเป็นโซลูชันที่จะดีที่สุดแล้วเราถึงจะเรียกว่าอยู่แล้วถ้าพ่อแม่สมมติโอ้พ่อแม่จากเราไปแล้วโอ้เราคิดถึงจังอยากเจออีกขอให้ได้เป็นพ่อเป็นแม่กันอีกคุณเอาความดีท่านมาใส่ไว้ในใจเราเลยเนี่ยตอนเนี้ยปึ้งเลยท่านเป็นคนมีเมตตาใช่ไหมเราจะมีเมตตาทางกายวาจาใจทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่ท่านมีเราเป็นอภิชาติบุตรด้วยนะถ้าท่านมีอะไรมีจิตเมตตามีศีลเราจะมีการให้ทานเราจะให้ทานตามท่านเราอยู่ด้วยกันได้เลยตอนนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าเลยอันนี้หลวงรอ9ใช่ไหมท่านสวรรคตไปแล้วโอ้ท่านมีความดีมากๆเลยอยากจะเป็นอยู่ต่อไปอีกถ้าท่านปกครองเนี่ยเราจะไปอยู่ที่นั่นเอาตอนนี้เลยคุณเอาความดีท่านมาใส่ไว้ในใจแล้วทำตามนั้นเราอยู่ด้วยกันเลยนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ท่านบอก
1: จำบ้างนะครับน้อมนำความดีแล้วก็นำสิ่งดีๆของท่านเนี่ยมาประพฤติแล้วก็มาปฏิบัตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือไม่ต้องไปรออนาคตว่าเราจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันหรือเปล่าเพราะเรื่องของชาติหน้าเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่แน่นอนนะครับเอาชาตินี้สิ่งที่อยู่ปัจจุบันดีกว่าเอานำความดีของคนที่คุณอยากจะไปใช้ชีวิตร่วมกันในชาติหน้าหรือในอนาคตเอามาใส่ในใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินะฮะถ้าเขามีศีลที่ครบศีลที่ดีหรือสิ่งดีๆเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติและระลึกถึงนะฮะของคุณงามความดีของเขาอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องไปรอถึงอนาคตนะครับไม่รอต้องไม่รอถึงวันที่เราจะต้องจากกันไปนะครับอันนี้สามารถทำได้เลยครับพระอาจารย์ครับมีคำพูดบอกว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุด คือบางทีคนมาทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดใจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดเขาบอกว่าสำหรับคนเหล่านี้ วิธีการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการแผ่เมตตาและให้อภัยกับคนเหล่านั้นอันนี้มีตอบมา
0: ได
1: ้หนึ่งจริงไหม
0: แก้แค้นอีกอันหนึ่งคือว่าทั่วๆไปเขาทำมา
1: อาจารย์เอา
0: ด่าเรามาเขาทำให้เราเจ็บ
1: ไหมครับ
0: เราแค้นเราแค้นนะเราก็เลยคิดว่างั้นต้องทำให้เขาเจ็บมากกว่าเรานิดหนึ่งหรือเป็นสองเท่าแต่เขาด่ามาเจ็บๆเราก็ต้องด่ามันกลับไปเจ็บๆสักสามสี่คำอย่างนี้นั่นแหละคือจริงที่ว่าแก้แค้นและเธอโดกับมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าการที่เรามีความแค้นอยู่ในใจจะเอาความแค้นออกไปชำระแค้นออกไปเนี่ยถ้าเราทำสิ่งที่สะใจเนี่ยความสะใจเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้แค้นแต่เป็นความรู้สึกคนละแบบแล้วเราได้ด่ามันเนี่ยเราสะใจใช่ไหมเราได้ทำมันตอบเนี่ยเราสะใจนั่นไม่ใช่นั่นยิ่งเพิ่มความแค้นเข้าใจไหมเพิ่มความแค้นตรงไหน
1: สะใจครับ
0: เราแค้นเขาสิเราแค้นเขา
1: สะใจครับ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจงวนฟังชุดนี
1: ้
0: พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้
1: เราแค้นเขา
0: คุณเป็นแผลอยู
1: ่
0: คุณเป็นแผลอยู่แล้วมันก็คัน
1: ทำไมเป็นอย่างนั้น
0: โอเคว่าแผลยุงกัดนี้เป็นต้นนะแผลยุงกัดคันเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเกาพอคุณแก้ปัญหาด้วยการเกาเนี่ยมันจะมันนิดหนึ่งนี่แหละคือการแก้แค้นทั่วไปที่เราจะแบบมันด่ามาใช่ไหมมันแสบเราก็เลยจะด่ามันกลับนี่คือการที่ด่ากลับเนี่ยคือการเกาการที่ทำก็กลับนี่คือการเกาเราจะรู้สึกสบายหน่อยหนึ่งตรงไหนตรงที่มันสะใจแต่เดี๋ยวก่อนเวลาคุณถูกยุงกัดวิธีแก้มันไม่ใช่เกาไหมหรอคุณต้องใส่ยาป่ะใช่มันไม่ใช่เกานะเพราะว่ายิ่งเกายิ่งเวิร์กยิ่งเวิร์กเชื้อโรคยิ่งมากแผลยิ่งไม่
1: ต้องทายาให้หายคัน
0: เชื้อโรคยิ่งมากยิ่งคันหนักก็ไปไม่ใส่ยาก็เกาสิเกายิ่งเวิร์กยิ่งเวิร์กเชื้อโรคยิ่งมากยิ่งคันหนักกว่าเกาอีกมันเลยไม่ได้เป็นการรักษาแผลยุงกัดไงการเกานี
1: ่
0: เรียบกลับมาว่าเขาที่ไม่ให้เราเจ็บใช่ป่ะด้วยคำพูดด้วยการกระทำทางกายเราเป็นแผลแล้วตอนเราถูกทิ่มแล้วนะเราก็เลยว่ามันต้องด่ามันกลับต้องแทงมันกลับต้องทำร้ายมันกลับมันโกงมาเราโกงกลับแล้วก็คือเกาไงเกาแล้วเรารู้สึกสบายสะใจแต่ว่าแผลไม่หายหมายความว่ามันไม่ได้หายแค้นนะ
1: ครับ
0: มันจะมีการผูกเวรกันเกิดขึ้นแค้นที่ฝังลึกลงไปเขาเรียกเวรมันก็จะแสบมากขึ้นมันก็จะฝังลึกลงมากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแพทเทิร์นในชีวิตของเราดูหนังโคเรียดราม่าเกาหลีอ่ะคุณจวนมันจะพวกแก้แค้นเนี่ยนะหรือดราม่าอินเดียเนี่ยนะมันก็สุดท้ายเนี่ยอย่างเงี้ยใช่สิบปีล้างแค้นไม่สาย
1: คือหนังจีนก็ได้พ่อจ้
0: าแต่ว่าคนที่ไปฆ่าเขากลับเนี่ยตัวเองกลับไม่มีความสุขตัวเองกลับไม่มีความสุขคิดว่าฆ่าคนที่เรารักแล้วเนี่ยนะเราคิดว่าเราจะสบายใจเรากลับกลายเป็นมันยังมีแผลอยู่ในใจอยู่มันยังทุกข์ใจอยู่ดังนั้นมันจึงไม่ใช่แก้คำว่าแก้นี่ความแค้นออกไปแก้นี่คือเหมือนกับเราปมอ่ะมันเป็นปมอยู่เราจะถอดปมอ่ะแก้ปมอ่ะ
1: ครับ
0: แก้ด้วยการทำให้เขาเจ็บเนี่ยไม่ใช
1: ่
0: มันต้องแก้ที่ปมที่ผูกอยู่ในจิตใจเราแต่นี่คือแก้ความแค้นความแค้นอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตใจเรา
1: ครับ
0: ความแค้นไม่อยู่ที่เขาทำเข้าใจไหมเขาทำให้เราแค้นใช่แต่ความแค้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจเราตอนนี้ยุงกัดเราใช่แต่แผลอยู่ไหนแผลอยู่ที่ผิวหนังเราไม่ได้อยู่ที่ปากยุง
1: เ
0: ข้าใจไหมแผลอยู่ที่ผิวหนังเราเขาทำให้เราแค้นความแค้นไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วตอนนี้มันอยู่ที่จิตใจเราเราต้องแก้เราต้องปลดล็อกที่จิตใจเราเราต้องทายาใช่ทายาไม่ทาที่ปากยุงแต่ทาที่ผิวหนังเราทำยังไงก็อย่างที่เขาว่านี่เลยถูกต้องเป๊ะแผ่เมตตาใช่ไหมให้อภัยเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกคลายปมแก้ความแค้นทายาที่จิตใจของเราทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าโอ้โหมันทำไม่ได้ง่ายป่ะใช่ไหม
1: ทำยากครับพระอาจารย์โอ้สมมติเข ข้ามาด่าพ่อด่าแม่เราอย่างนี้อาจารย์
0: ได้ไงเนี่ย
1: มันอภัยยังไงอ่ะหาเมตตายังไงมันมาพูดจาทิ่มแทงโอ้ยยอมไม่ได้อันนี้แค่คำพูดนะครับถ้าเกิดมีการกระทำบวกเข้ามาด้วยเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์ปี๊ดดูแผ่เมตตาให้ไม่ได้หรอครับอภัยยังอภัยได้ยากเลยครับพระอาจารย
0: ์
1: มีวิธีไหมพระอาจารย์เอาแบบปฏิบัติแบบได้เลยจริงๆ
0: ก็มีตัวอย่างก็ส่งมาให้ดูนะเป็นคลิปคุณสมบัติการจราจรบนท้องถนนใช่ไหมโอ้โหนี่มันปาดมาเนี่ยเราต้องตามไปปาดกลับอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันแค้นวิธีแก้ทำไงประเด็นแรกก่อนคุณสมบัติก็คือว่าเราต้องใส่เรารู้แล้วต้องใส่ยาโอเคไหมเรารู้แล้วต้องใส่ยายานี่คืออะไรเรารู้แล้วว่ายาคือเมตตาเรารู้แล้วยาคือเมตตาเราต้องใส่ลงไปแต่ประเด็นคือคุณอย่าใส่ผิดที่นะถ้าเป็นแผลที่เข่าแล้วไปใส่ยาที่ตาตุ่มนะมันจะไม่หาย
1: ครับ
0: มันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันใส่ผิดที่เข้าใจไหมใส่ผิดที่อ่ะแล้วก็ยาทาเนี่ยก็อย่าเอาไปกินนะใช้ให้ถูกประเภทด้วย
1: ครับ
0: ยาทาไปกินนี่แย่เลยเข้าใจไหม
1: ตายเลยครับ
0: หรือยากินเอามาทามันก็ไม่หายนะ
1: มันก็ไม่หาย
0: มันก็ไม่หายโอเคอันดับแรกที่ว่าต้องใส่ให้ถูกที่คืออะไรคือสติจะเป็นตัวตรวจหาหัวลูกศรเราต้องตั้งสติก่อนแต่นี่เป็นอุปมาของบรรพชาเนาะคนถูกแทงในลูกศรหนามยาพิษเราจะต้องตรวจหาหัวลูกศรก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นนี่คือข้อที่หนึ่งเราต้องตั้งสติไว้ก่อนเราต้องตั้งสติไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราตั้งสติไม่ได้แล้วเราก็เมตตาไปมันจะก็มีแต่ปากไงมันไม่โดนในจิตใจของเราว่ามันจี้ตรงไหนเราจึงต้องตั้งสติไว้ก่อนข้อที่ต้องตั้งสติไว้ก่อนแล้วข้อที่สองต้องเอามีดเนี่ยปาดลงไปที่พระอาจารย์เคยพูดอยู่แล้วมีดเนี่ยต้องปาดลงไปตรงแผลข้อนี้หมายถึงปัญญาแล้วพอเราตรวจดูตั้งสติแล้วเนี่ยคุณชี้ตรงไหนชี้ตรงที่เขาด่าตรงที่เขาด่านะนี่คือเรากำลังจะใส่ยาให้ถูกประเภทว่ายากินก็ต้องเอามากินนะยาทาก็ต้องมาทานะ
1: ครับ
0: สมมติเรารู้แล้วว่าเราโกรธตรงนี้เขาด่าแล้วเราก็กำหนดดูว่าเขาด่าเนี่ยด่าเราเพราะอะไรก็ด่าเราเพราะว่าเราขับรถช้าอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วเขาด่าเราเพราะว่าเขาอารมณ์เสียจากที่ไหนมาก็ไม่รู้เดี๋ยวบางคนเนี่ยเขาอารมณ์หงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้วก็อยู่ก็มาด่าเราว่าเราเอาเราก็ไม่เห็นทำอะไรผิดเนี่ยเข้าใจ
1: ไ
0: หมครับพอเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วในข้อที่สองที่ว่าต้องใช้ปัญญานี่คือตรวจดูว่าก็ถ้าเราผิดเราก็ผิดจริงอ่ะก็ถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดนี่ถ้าเราผิดแล้วผิดจริงอ่ะถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดอ่ะแล้วก็ถ้าผิดเราก็ยอมรับผิดไปถ้าไม่ผิดเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเพราะที่เขาด่ามันไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: นี่คือปัญญาที่เราต้องมองไว้มองไว้ก็คือหมายว่าเอายาทาหรือยากินให้มันถูกแล้วใส่ลงไปตรงนี้คือการเมตตาละเมตตาตรงที่ว่าเขาหงุดหงิดคนนี้เขาหงุดหงิดคนนี้เขาร้อนใจคนนี้เขารีบไปไหนไม่รู้เขาด้วยความร้อนในจิตใจของเขาด้วยความงุนงิดของเขาด้วยโทสะในจิตใจของเขาเขาก็เลยไปกระเทือนคุณเลยไปหมดเลยรวมทั้งเราด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะแผ่เมตตาให้เขาผ่านที่ตัวเราในขั้นตอนที่3ใส่ลงไปกินลงไปให้ถูกนะ
1: ครับ
0: คือแผ่เมตตาให้เขาผ่านที่ตัวเราให้ตัวเราเป็นสภาวะอากาศแผ่ให้เขาเพราะว่าเขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้เขาร้อนใจอยู่ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่นี้ทำให้เขาไปกระเดือนคนอื่นรวมทั้งตัวเราด้วยใช้ให้เขาเย็นๆลงเนี่ยเพราะว่าตัวเราสบายแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนละเราต้องแผ่เมตตาผ่านตัวเราให้เขาสามขั้นตอนนะสามขั้นตอนหนึ่งตั้งสติไว้ตั้งสตินี่เปรียบเหมือนการตรวจหาหัวลูกศรเราสองดูปัญญาว่าเฮ้ยเราผิดป่ะถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดก็เราก็ผิดเองถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ผิดเดี๋ยวเขาด่าเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือเลือกยาให้ถูกประเภทว่ายากินหรือยาทาก็คือเมตตามี2แบบเมตตาแบบกินเมตตาแบบทาทีนี้ใช้ลงไปเลยใช้ลงไปก็คือแผ่เมตตาให้กับตัวเราเองผ่านให้กับเขาผ่านให้กับเขาให้กับเขาแล้วผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายและอันนี้ก็จะทำให้การแผ่เมตตาเนี่ยได้ผลหมายความว่าตัวเราก็จะไม่ทุกข์ด้วย แล้วเขาจะมามีปัญหากับเราก็จะลดลงด้วยมันจึงเป็นการแก้ความแค้นได้ดีที่สุดตรงที่หนึ่งความแค้นเดิมหายไปความแค้นใหม่จะไม่เข้ามา
1: ครับ
0: สองช็อตเลยตรงนี้เจ็บปาก
1: ครับพระอาจารย์ครับมีคำถามครับเรื่องของการทำงานณวันนี้นะครับทำงานก็มีเรื่องของงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็บางทีอารมณ์ค้างกลับมาที่บ้านต่อเนี่ยทำยังไงดีครับพระอาจารย์ที่จะทำใจให้สงบแล้วก็ทิ้งความเครียดจากออฟฟิศไว้ที่ทำงานได้นะครับพระอาจารย
0: ์คำถามอยู่ในคำตอบเลยไอ้คำตอบอยู่ในคำถามคือเพราะเราทิ้งไม่ได้ไงเราทิ้งไม่ได้ไงก็เพราะนั้นมันคือมันต้องทิ้งไงนี่คือคอนเซปต์ว่ามันต้องทิ้งมันต้องวางให้ได้ตั้งแต่ที่ทำงานคุณก้าวออกประตูห้องทำงานมาเราต้องวางเลยแต่มันวางไม่ได้เพื่อจะให้ไม่เครียดข้างนอกใช่ไหมคุณต้องวางแต่วางไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนก่อนออกจากที่ทำงานเนี่ยจะวางให้ได้เนี่ยต้องมีสติต้องตั้งสติไว้ตั้งแต่ก่อนสตาร์ทก่อนออกจากที่ทำงานเนี่ยเราตั้งสติไว้แล้วไม่ใช่ว่ามาระหว่างทาง
1: คร
0: ับ เนอะเราตั้งแต่ที่ทำงานปุ๊บเราโอเคงานวันนี้โหเครียดมากเลยเอางี้เราแบ่งส่วนไว้อันนี้เสร็จเรียบร้อยวันนี้ฉันทำวันนี้เสร็จเรียบร้อยตึ๊ดดีงานเรียบร้อยอันนี้ฉันจะมาทำวันพรุ่งนี้เราต้องแยกไว้ก่อนตรงนี้เลยเพราะสตินี่คือการจัดระเบียบสตินี่คือการแยกแยะถ้าเราแบบไม่แยกแยะตรงนี้มันจะปนกันมันจะงงเอ๊ะฉันทำอะไรเสร็จฉันทำอะไรไม่เสร็จโอ้ทำงานมันจะค้างอยู่ในใจใช่ไหมตอนนี้สติคือการแยกแยะว่าอันนี้ฉันทำเสร็จแล้วอันนี้ฉันยังทำไม่เสร็จไอ้ที่ฉันยังทำไม่เสร็จฉันจะมาทำต่อพรุ่งนี้แค่นี้เองคุณสมบัติด้วยการตั้งสติแบบนี้กำหนดคือการแยกแยะใช่ไหมพอคุณแยกแยะแจกหมดหมู่เสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วออกจากที่ทำงานมันจะวางได้เพราะเราแยกแยะไว้แล้วหรือว่าอันนี้มาต่อพรุ่งนี้ทีนี้ถ้าจิตมันจะแวะเข้าไปว่าเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะทำไงนะเอาก็นี่ไงจะมาตอบพรุ่งนี
1: ้ไ
0: งมันจะตอบอยู่ในตัวมันจะวางได้มีคำว่าประสิทธิภาพความสามารถในการวางที่พูดถึงทิ้งตรงนี้แหละมันจะทำได้ดีเพราะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบมั่วๆแต่เพราะเรามีการตั้งสติไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ที่ทำงานเพราะระหว่างวันเนี่ยมันจะวุ่นวายนั่นนี่โน่นโทรศัพท์เข้าออกคนมีติ้งนั่นใช่ไหมแต่ตอนก่อนออกจากที่ทำงานก่อนจะปิดงานปิดจ็อบคุณต้องปิดจบให้เรียบร้อยนั่นคือสติอาจจะแบบเพ้อสติลืมไปนั่นนี่ระหว่างงานแต่ตอนสุดท้ายต้องมีสติ
1: ครับ
0: มีสติตอนสุดท้ายกับมีสติตอนเริ่มพรุ่งนี้เช้าเรามาปุ๊บเรามีสติเริ่มเลย
1: ครับ
0: เมื่อวานทำอะไรเสร็จแล้ววันนี้ทำอะไรต่อนี่มันจะมีสติเริ่มระหว่างวันก็วุ่นวายไปแล้วก็มีสติจบออกจากที่ทำงานมันก็จะไม่วุ่นวายแล้ว
1: ครับ
0: เราก็จะมากำหนดดูตรงนี้ได้การกำหนดตรงนี้คือสติและสติก็จะทำให้เกิดการปล่อยวางได้ดีเราก็จะไม่เครียดจากที่ทำงานมาต่อที่บ้านก็จะไม่เพิ่มความสามารถในการปล่อยวางได้ลดความเครียดได้นั่นเองเช่นกัน
1: ครับพระอาจารย์ครับเขาบอกว่าการปรนนิบัติพ่อแม่คือการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้ปฏิเสธไม่ได้พ่อแม่คือผู้มีพระคุณสูงสุดของเราเราก็จะต้องดูแลท่านนะครับในยามแก่ชราหรือในยามที่เรามีโอกาสทุกโอกาสครับปรนนิบัติพ่อแม่คือมงคลอันสูงสุดแต่มีอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ครับถ้าพ่อแม่เนี่ยเป็นพิษหรือว่าเป็นท็อกซิกเนี่ย ก็คือว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ถูกกับเราหรือว่าพ่อแม่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับเราว่าอย่างนั้นเถอะเราจะปฏิญญูอย่างไรให้ใจไม่พังครับพระอาจารย์ครับ
0: โอเคเจ้าวันนี่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้หลายประเด็นเลยเนาะเกี่ยวว่าแม่ลูก
1: แม่ระแกฉันหรืออะไรพวกนี้พระอาจารย
0: ์ตัดแม่ตัดลูกกันอย่างเงี้ย
1: เออจริง
0: ตัดแม่ตัดลูกกันเงี้ยตัดพ่อตัดลูกกันเงี้ยเรื่องพวกนี้ถามว่าเออเราจะหลักธรรมมันจะอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: อันดับข้อแรกก่อนนะคุณหนุ่มเขาไม่ได้ผิดศีลนะคนที่ตัดแม่ตัดลูกกันเนี่ยเขาไม่ผิดศีลนะเขาผิดศีลตรงไหนอ่ะสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้ผิดศีลนะ
1: เอ้าถ้าลูกตัดแม่ตัดพ่อไม่ดูแลอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่นี่มันก็ผิดศีลสิครับไม่กตัญญูไงพระอาจารย์อกตัญญูอันนี้ไม่ผิดหรอกครับ
0: ศีลเนี่ยคือฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัย
1: อ้าว
0: ก็ไม่ได้ผิดนะ
1: อ้าวแล้ว
0: เอาใหม่ๆพระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้คุณสมบูรณ์เราได้เคยยินข่าวว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นคือฆ่ากันนะฆ่ากันนี่มันผิดแน่นอนใช่ปะล่ะ
1: ครับ
0: เอาแต่นี่เขาไม่ได้ฆ่ากัน
1: อ๋อ
0: ดีแล้วเขาไม่ได้ฆ่ากัน
1: คำคติมันมีบอกว่าเลยนิมิตต่างสาธุรูปนางกตัญญูกตเวทิตาเขาบอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเอ้าถ้าเราไม่กตัญญูเราก็ไม่ใช่คนดีพระอาจารย์อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนี่ครับ
0: คือเป็นงี้ว่าถ้าไม่ฆ่ากันเนี่ยก็ไม่ผิดศีลก็ดีระดับที่คุณมีศีลใช่ไหมแต่ว่าแม่ลูกเนี่ยพระอาจารย์บอกให้ยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกมันก็แค่พูดกันเฉยๆนั่นแหละว่าเออฉันจะตัดเธอแล้วนะแต่ว่าก็คุณไปสายเลือดเดียวกันคุณจะไปตัดขาดได
1: ้ยังมีเยื่อใยกันอยู
0: ่แน่นอนแน่นอนต่อให้เขาบอกว่าประกาศตัดกันแล้วนะมาตัดกันเลยเนี่ยพูดกันเลยใช่ไหมแล้วก็เหมือนว่าไม่พูดกันเนี่ยไม่โทรหากันแต่ต้องได้คิดถึงกันแน่นอนต้องได้คิดถึงกันแน่นอนคิดถึงกันเนี่ยคือตัดไม่ขาดนะตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดหรอกพูดได้เฉยแต่ตัดยังไงตัดไม่ขาดหรอกแม่บอกไม่คิดถึงลูกโด
1: ยเป็นไปไม่ได้พระอาจารย์
0: ไม่จริงขอเขาอยู่ห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาหรือว่าอาบน้ำอยู่เขาต้องได้คิดแวบหนึ่ง
1: ครับ
0: หรือลูกบอกไม่คิดถึงแม่ไม่โทรหาอาจจะดูจากเบอร์ได้ว่าไม่โทรจริงใช่ไหมไม่ส่งความจริงแต่ต้องได้คิดถึงแม่ต้องได้คิดถึงแน่เวลาเห็นแม่คนอื่นเขาคุยกับลูกเขาเราต้องมีคิดแบบหนึ่งแน่นอนอันนี้คือตัดไม่ขาด
1: แบบนี้บ้าง
0: อันนี้คือตัดไม่ขาดคืออย่างน้อยแบบอาจจะไม่ได้ว่าเป็นแบบนี้หรอกแต่จะนึกถึงว่าแม่มีบุญคุณนะแค่นี้คุณก็ตัดไม่ขาดแล้วยังไงตัดไม่ขาดแน่นอนพระอาจารย์จะบอกไงประเด็นคือความบีบคั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะจากบุคคลที่สามอ่ะสมมติลูกสะใภ้อ่ะหรือจะจากเรื่องทำมาหากินอ่ะหรือจะจากเรื่องเพื่อนบ้านก็ได้อะเพราะมันบีบคั้นเยอะนะมันทุกเรื่องอะ
1: คร
0: ับ ว่าพ่อไม่ถูกกับลูกลูกไม่ถูกกับแม่เงี้ยพอไม่ถูกกันปุ๊บเลยแบบจะตัดกันการบีบคั้นเนี่ยมันบีบคั้นมาแล้ว
1: ครับ
0: บีบคั้นมาแล้วเนี่ยก็ทําให้เราแบบมันอารมณ์เสียหงุดหงิดอย่างเงี้ยพออารมณ์เสียหงุดหงิดปุ๊บก็เลยว่าจะตัดกันละฉันจะตัดเธอละอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันตัดไม่ขาดเพราะนั้นเราไปแก้ที่เหตุเราไปแก้ที่เหตุแล้วก็จึงต้องพูดถึงว่าโอกาสว่างเนี่ยมีอยู่แล้ววิธีการต่อมาก็คือว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหาเอาสมมติตัดกันแล้วเนี่ยนะที่บอกตัดกันแล้วตัดกันแล้วเนี่ยมันต้องมีช่องที่มันจะประสานกันได้มันจะมีโอกาสพระพุทธเจ้าใช้คำว่าโอกาสในสภาวะที่ถูกบีบคั้น
1: ครับ
0: ถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่แล้วมันแบบบี้มากเลยเละเทะมากเลยนาสตี้มากๆท็อกซิกสุดมันต้องมีโอกาสที่มันจะเชื่อมกันได้เนาะโอกาสนั้นก็อย่างเช่นมีเมตตากันมีสมาธิกันไปทำบุญกันให้ทานกันอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่จะจิตเนี่ยเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความถูกบีบคั้นแล้วแหมจิตเราเป็นอกุศลแล้วเราจึงต้องมีสติมากๆเลยเนี่ยว่าไม่ให้เราไหลไปตามกระแสแล้วพอเราไหลไปตามกระแสเราไหลไปตามกระแสปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกบีบคั้นมากแล้วมันก็เลยอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปทีนี้ถ้าผิดพลาดไปยังไม่ถึงขนาดว่าผิดศีลพระอาจารย์มาแก้ได้หมดแก้ได้หมดไม่ผิดศีลคือไม่ลงมือฆ่ากันไม่ลงมือฆ่ากันเป็นอนันตริยกรรมอ่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้น
1: พ่อฆ่าแม่ยังไม่ได้ทันลงมือเลยแต่ว่ามันมีสารตั้งต้นหรือความคิดในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันก็ยังสามารถพอที่จะแก้ไขได
0: ้แก้ได้แน่นอนเพราะมันตัดไม่ขาด
1: ครับ
0: ไอ้กระแสจิตที่มันตัดกันไม่ขาดนี่แหละเริ่มจากตรงนั้นเริ่มจากตรงนั้นเพราะว่าไม่ดีมันก็มีแบบระหว่างสองคนนะมันถูกบีบคั้นมันอาจจะด่ากันบ้างว่ากันบ้างฉันจะเอางี้เธอจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ความดีมันมีอยู่เราเชื่อมตรงนั้นมันจะต่อติดกันได้เนี่ยมันเชื่อมตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับว่าสายธนูนะคุณสมบัติสายธนูมันขาดแล้วนะยังต่อได
1: ้ครับ
0: มันต้องมีเทคนิคของช่างที่เขาจะต่อสายธนูซึ่งมันเป็นเส้นเอ็นนะมันไม่น่าจะต่อกันได้แต่เขาก็มีเทคนิคของเขา
1: ครับ
0: เหล็กเพลารถนะเพลารถ6 ล้อ 10 ล้อเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่รู้ไปขายที่ไหนเพลาขาดเพ เราขาดช่างเขายังต่อได้คุณทุกคน
1: ครับ
0: ยังต่อได้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นคนดีๆเนี่ยมันต้องต่อกันได้ด้วยความดี
1: ครับ
0: คนดีๆต่อกันได้ด้วยความดีแต่ที่ต่อกันไม่ได้นะบัณฑิตกับคนพาลเนี่ยต่อกันไม่ได้เหมือนมหาสมุทรคนละฝั่งมันต่อกันมันไม่มีจุดต่อกัน
1: ครับ
0: ถ้ามันไม่มีข้อดีเลยมันต่อกันไม่ติดแน่แต่ว่าโอ้โหเป็นแม่ลูกกันเป็นพ่อลูกกันความดีมันมี
1: อ่ะ
0: มันมีแล้วต่อตรงความดีตรงนั้นถ้าเราต่อตรงความดีตรงนั้นเนี่ยต่อได้แต่ต่อได้มันอาจจะไม่เหมือนเก่าแต่มันต่อได้แน
1: ่ครับ
0: มันจะไม่เหมือนเก่าเพราะมันตัดกันไม่ขาดแล้วก็ต่อให้ฝั่งตายไปนะก็อีกฝั่งนึงก็ยังต้องคิดถึงอีกฝั่งนึงอยู่ดี
1: อ่
0: ะไอ้ตรงนี้แหละเราเชื่อมจากตรงนี้ก็ได้
1: ครับ
0: โดยที่โอกาสตอนนี้ยังไม่ได้ตายจากกันเนี่ยแสดงว่าโอกาสยังมีอยู่โอกาสยังมีอยู่อย่าไปคิดว่ามันหมดโอกาสแล้วโอกาสยังมีอยู่ช่องว่างยังมีอยู่แน่โอกาสว่างเนี่ยยังมีแน่ขอให้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นจุดที่เราจะเชื่อมต่อความดีสองอันมารวมกันมันดีมากกว่าสองไง
1: ครับ
0: หนึ่งบวกหนึ่งมันมากกว่าสองอะนะเป็นลักษณะที่ว่าเทียนต่อเทียนความสว่างเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าที่เทียนเล่มเดียวแน่น
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนทั้งแม่ลูกเนี่ยรวมถึงครอบครัวได้มีสติและนึกถึงความดีและจะเป็นตัวที่จะประสานได้ให้เกิดโอกาสได้นั่นเอง
1: ครับครับมีสติสำคัญที่สุดนะพระอาจารย์มีสติสัมปชัญญะแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติที่อยู่ในศีลในธรรมคือทำใจให้เย็นลงแล้วก็ถอยกลับมาคิดแล้วก็เดินหน้าในชีวิตต่อไปด้วยปัจจัยที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตในโลกทุกวันนี้เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันทำให้คนมีความเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวนี้คนเครียดมากขึ้นนะครับพระอาจารย
0: ์ใช่ใช
1: ่จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เวลาคือถ้าใครดูโลกออนไลน์เนี่ยคลิปที่คนดูเยอะๆเนี่ยไม่ใช่คลิปวิชาการคลิปอะไรนะพระอาจารย์เกี่ยวกับบันเทิงอ่ะคลายเครียดแสดงว่าทุกวันนี้คนเครียดมากนะฮะแสวงหาในบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์พุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือนำเสนอเรื่องของทางพ้นทุกข์ที่เป็นแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงได้เผยแผ่กันไว้นะครับทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายคนเราก็ต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์นะครับรายการเราก็หวังว่าสิ่งที่ได้เผยแผ่ทุกอย่างทุกวันนะครับโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญคุณเตือนใจสินทุวันนิกแล้วก็ผมทรงพลชูเวศหวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีธรรมะในการค้ำจุนจิตใจแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยพ้นจากทุกต่างๆที่ทุกท่านได้เผชิญกันครับต่อเนื่องจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าพอเกิดความขัดแย้งในครอบครัวความขัดแย้งอะไรต่างๆกับคนรอบข้างแล้วธรรมะข้อใดครับที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือว่าการสื่อสารไม่เข้าใจไม่ตรงกันกับคนรอบข้างได้ดีที่สุดครับอาจารย์ครับ
0: สิ่งที่ช่วยได้ตรงประเด็นสุดๆเลยก็เริ่มจากสติก่อนโดยเฉพาะยิ่งที่คนมันขัดแย้งกันเนี่ยเพราะสื่อสารไม่เข้าใจกัน
1: ครับ
0: สื่อสารไม่เข้าใจกันทำให้ไอ้ที่มันผิดน้อยมันก็ผิดมากขึ้นที่โกรธน้อยก็เป็นโกรธมากขึ้นที่ไม่โกรธก็เป็นโกรธขึ้นมาเนี่ยเพราะสื่อสารผิดสื่อสารไม่เข้าใจกันเราจะลดช่องว่างตรงนี้ได้สติเข้ามาเลยพอสติมาเสร็จปุ๊บเราจะกำหนดประโยคเราจะกำหนดคำพูดเราจะกำหนดสิ่งที่เราได้ยินนั่นมันก็จะไปตามทางไปตามทางที่จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่พอไม่โกรธไม่อะไรปุ๊บการสื่อสารเข้าใจกันแล้วปัญหาความขัดแย้งก็จะลดลงได้สมมติจะไม่เข้าใจตรงนี้ฉันก็ถามเธอและเธอเข้าใจว่าไงเธอก็ตอบมามันก็จะลดช่องว่างของการสื่อสารลดปัญหาความขัดแย้งเริ่มจากสติต้องตั้งไว้แล้วก็เครื่องมือที่จะให้เรามีสตินี้มีหลายอย่างบางทีเราก็ดูลมหายใจก็ได้หรือพุทโธก็ได้หรือไปที่ทำงานบางทีเรามีจุดที่แทนที่มันจะมาคุยกันเร่งรีบแล้วก็คุยกันช้าๆก็ได้ทำอะไรให้มันช้าลงก็จะช่วยลดปัญหาการสื่อสารไม่เข้าใจลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งไ มันก็จะมีเทคนิคที่ให้เพิ่มสตินั่นเองสตินี่สำคัญที่สุดเลยเชิญพัน
1: ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการธรรมะระบรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วผมทรงพลชูเวชและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เชิญพัน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 6:00 นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
2: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอมจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
3: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทยยืนยันระบบพร้อมรองรับได้ถึง 300,000 คนต่อวินาที
9: เมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเข้าลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 นเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้คาดการว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะเต็มโควต้าที่ตั้งไว้ประมาณ30ล้านคนตั้งแต่วันแรกๆเนื่องจากรัฐบาลใช้หลักการรัฐช่วยจ่ายให้ในสัดส่วน60และประชาชนจ่ายเอง40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันในวงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยวงเงินสมทบจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อเดือนจะต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่สามารถนำยอดคงเหลือสมทบในเดือนถัดไปได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าสินค้าประมาณ667บาทเพื่อใช้ในส่วน 40% ของตนเองและดึงส่วนอุดหนุนของรัฐบาล 1,000 บาทมาใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันกรณีการลงทะเบียนของร้านค้าหากเป็นร้านค้าเดิมสามารถยืนยันตัวตนในระบบได้ทันทีส่วนร้านค้าใหม่ให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมแต่ครั้งนี้ยกเว้นร้านค้าภาคบริการอาทิร้านทำผมร้านนวดและสปาเนื่องจากเป็นการนำเงินไปใช้เพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจากประสบการณ์ในรอบก่อนหน้านี้เชื่อมั่นว่าระบบมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนซึ่งรองรับพร้อมกันได้ถึง 300,000 คนต่อวินาทีชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป24ประเทศเน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนการทูต4ด้านได้แก่การทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันแม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักฝ่ายใดกระทรวงวัฒนธรรมไทยและศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยพร้อมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และจัดเก็บจดหมายเหตุนาฏศิลป์ไทยสู่มาตรฐานสากล
10: นางสาวสปิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถาบันด้านการพัฒนาศิลปินการวิจัยและเครือข่ายศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับนานาชาติโดยได้ร่วมชมกิจกรรมการเต้นซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะการเต้นผ่านการแสดงเวิร์กช็อปและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและให้ศิลปินนานาชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบกิจกรรมใหม่ในทุกปีกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์ศิลปะการออกแบบท่าเต้นแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินและนักออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่สร้างเส้นทางวิชาชีพด้านศิลปะการแสดงให้ศิลปินไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์และการบันทึกจดหมายเหตุการแสดงนาฏศิลป์ไทยไว้ในฐานข้อมูลสำคัญของฝรั่งเศสพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับโลกโดยไทยจะสานต่อความร่วมมือผ่านโครงการศิลปินในพำนักการจัดแสดงแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันเอาเรื่องเอาชัยนะคะ
0: วันจันทร์
1: วันจันทร์แล้วก็เป็นวัน
0: สุดท้ายของเดือน
1: เป็นวันที่หลายคนตื่นมาแต่เช้านะวันนี
0: ้เดี๋ยว
1: ต
0: ั้
1: งหน้าตั้งตามากดเข้าไปในแอปเปล่า
0: คือทุกวันไม่ตื่นเช้าแต่ว่าวันนี้พร้อมใจกันตื่นเช้าใช่ไหม
1: ตื่นเช้านะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทางข่าวยามเช้าเพจข่าวยามเช้านะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุ FM 92.5AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังมีหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะทักทายทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนตื่นมาแล้วเนี่ยจับโทรศัพท์ก่อนเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วเปิดไปที่แอปเป่าตังค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเริ่มแล้วตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมา10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะก็ตะโกนเข้ามานะคะบอกว่ากดเข้าไปยังกดเข้าไปก่อนเลย6โมงพอดีนะคะตอนนั้นเราก็พยายามกดเข้าไปตอนนี้อ่ะใครที่เข้ามาฟังทางเพจข่าวยามเช้าใครสามารถที่จะยืนยันแอปเป่าตังได้แล้วนะคะกดเข้าไปขอใช้สิทธิ์ได้แล้วก็อัปเดตมาหน่อยค่
0: ะ
1: ส่วนใครที่กำลังหมุนติ้วติ้วอยู
0: ่นี่โชว์ให้เลยว่าคือหมุนติ้วยังเข้า
1: ที่ฉันยังอยู่นี่เลย
0: ตอนแรกเนี่ยมันเข้าแอปได้แล้วนะพี่
1: ตอนแรกเข้าได
0: ้แต่พอมันขึ้นว่าไม่สามารถดำเนินการได้
1: มันยังเป็นอย่างนี้
0: ก็ออกมาเพื่อรีเฟซใหม่เข้าไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้
1: วันนี้นะคะ
0: เข้าไม่ได้เลย
1: เช้านี้เรามาสู้ด้วยกันกับข่าวยามเช้าเราสองคนก็สู้ไปกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยอย่าเพิ่งใจร้อนค่อยๆทำไปเรื่อยๆกดไปพร้อมกับพวกเราสองคนด้วยเหมือนกันนะคะมาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยการมาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมนะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนในพื้นที่ของท่านด้วยส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ช่วงวันที่27-30พฤษภาคมนี้จะมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังแรงขึ้นนะยังไงใครที่เป็นชาวประมงนะคะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลื่นลมแรงฝนตกหนักงดออกจากฝั่งก่อนช่วงนี้ยังไงก็ให้เตรียมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนก็เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนกันนะเพราะว่าภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30% ส่วนภาคตะวันออกก็ 30% นะคะรวมไปถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะค่ะอ่าวไทยเนี่ยฝนประมาณ 60% แต่ว่าภาคใต้อันดามันนั้นจะประมาณ 70% ค่ะทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
0: ค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้นะบางทีช่วงกลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนแบบร้อนจัดเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆหัวค่ำนะคะอาจจะมีฝนตกโปรยปรายแล้วก็บางพื้นที่อาจจะฝนตกหนักนะคะก็รักษาสุขภาพกันหน่อยช่วงนี้ ี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองก็ยังมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด25จังหวัดด้วยกันทั้งภาคกลางภาคตะวันออกค่ะเร่งจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนะคะประสานบรรเทาภัยแล้งเพื่อเติมน้ำพื้นที่การเกษตรโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยค่ะขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจากการร่วมประชุมกันค่ะกับอนุคณะอนุกรรมการติดตามแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลางเมื่อช่วงเมษายนเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการขอความร่วมมือนะคะให้ส่งเสริมมีการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงค่ะแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะก็เลยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งหมด25จังหวัดด้วยกันค่ะให้เร่งส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะในการที่จะขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับการนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรด้วยตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งบางทีฝนทิ้งช่วงก็จะได้ช่วยได้ทันท่วงทีนะคะอาสาสมัครฝนหลวงกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานค่ะแล้วก็ให้ทุกจังหวัดนั้นร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะนอกจากเรื่องข่าวสารพยากรณ์อากาศแล้วนะคะเรื่องของน้ำท่าแล้วเรามีข่าวสารที่มาอัปเดตมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่เราย้ำกันตั้งแต่ช่วงเช้า6โมงเช้าตื่นมาแต่เช้าเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนเข้ามาสนใจเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปกดลงทะเบียนเข้าไปกดรับสิทธิ์นะคะของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็คือ60 40นะคะรัฐช่วยเรา60เราจ่ายแค่ 40% นะคะเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนร้านค้าแล้วก็รัฐช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ย 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เตรียมเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะอย่างเป็นทางการวันนี้ค่ะ25พฤษภาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยค่ะโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนค่ะโดยรัฐบาลนั้นจะเข้าช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ส่วนประชาชนนั้นก็จะร่วมกันจ่ายอีก 40% ค่ะสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะสำหรับประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้นะคะสามารถลงทะเบียนไปได้ไปจนถึงวันที่29กันยายนนะคะหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนคุณคิดว่าไงจะถึงเวลานั้นไหม
0: ดิฉันว่าก
1: ันยาไหม
0: ไม่ถึงกันยา
1: ไม่ถึงกันยา
0: 2-3 วันนี้น่าจะครบ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้ก็อาจจะต้องสู้กันไปหน่อยนะแล้วก็คุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะนับจากวันที่ลงทะเบียนนะบางคนเมื่อวานเนี่ยอาจจะ17ปีกว่าๆมาวันนี้18เป๊ะก็สามารถใช้ได้นะคะมีบัตรประจำตัวประชา

0: วันที่18พฤษภาคมนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนคือวันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทะเบียนก่อนถ
1: ้
0: าท่านได้รับสิทธิ์ปุ๊บเดี๋ยวเราเริ่มไปใช้เงินเนี่ยวันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนปีนี้เริ่มตั้งแต่การใช้เนี่ยก็เหมือนกันใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะแล้วก็ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเผื่อว่าใครเนี่ยจะอยากไปใช้แบบเดลิเวอรี่ก็อดใจไว้ก่อนนะ
1: สั่งออนไลน์สั่งข้าวสั่งอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ก็อดใจไว้นะคะวันที่1เขายังไม่เปิดใช้ก็จะใช้ในเวลา6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มอันนี้สำหรับคนที่สั่งออนไลน์นะ delivery นะคะ
1: ค่ะตอนนี้ใครลงทะเบียนเห็นหลายข้อความว่าลงได้แล้วและหนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันลงได้แล้วค่ะ
0: โอ้ตายละ
1: เร็วเลย
0: ดิฉันยังไม่ได้เลยค่ะ
1: ใครที่กดเข้าไปได้แล้วนะคะในแอปเป่าตังเนี่ยเห็นแบนเนอร์ก็จะเห็นชัดเจนเขียนว่าไทยช่วยไทยนะคะกดเข้าไปได้เลยพอกดปุ๊บเขาก็จะให้กดเลือกว่าจะยืนยันรับสิทธิ์กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วถ้าคุณได้คุณจะได้ข้อความว่าได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
0: ดิฉันขอค่าตรงไหนคะ
1: 40นี่เลยค่ะแบนเนอร์ตรงนี้เลย
0: ตรง
1: นี้เลยค่ะ
0: ดิฉันกดแล้วนะคะลงทะเบียน
1: แล้วเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าน
0: ี่แหละค่ะขึ้นอย่างนี้แหละค่ะ
1: ได้แล้วใช้สิทธิ์1มิถุนายนเหมือนกันถ้าได้แล้วจะหน้าตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังลองดูได
0: ้ลองดูนะคะลองดูนะคะใครที่โชคดีนะคะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: สู้กันต่อไปในส่วนของร้านค้ากันบ้างค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะคะตั้งแต่วันนี้เหมือนกัน25พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าครั้งที่แล้วไม่เคยเข้าร่วมโครงการอะไรเลยก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้เลยเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคม2569แต่ว่าร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมยังก่อนยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะยังไงประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สามารถสอบถามนะคะข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนโทรที่หมายเลข02-111-1122นะคะกดเลข2เข้าไปสำหรับร้านค้าค่ะ02-111-1122กด3นะคะหรือถ้าใครไปธนาคารบดีก็สอบถามได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศเลยในวันและเวลาทำการค่ะก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็รัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40นะคะก็จะช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันก็หวังว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยเป็นการประคับประคองค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะคะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าความพร้อมในการจัดตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้เนี่ยเน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนเลยค่ะลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้วยค่ะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณธนิตตันบัวคลี่นะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยโดยกรุงเทพมหานครนั้นจะมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนแล้วก็บริหารจัดการเลือกตั้งทั้งสกแล้วก็ผู้ว่ากทมด้วยค่ะก็เลยได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งผู้บริหารเขตและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะก่อนที่จะถึงวันรับสมัครแล้วก็การเลือกตั้งนะคะที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆนะคะสำหรับการดำเนินงานแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับการอบรมครั้งนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งต้องทำยังไงบ้างหรือว่าหลังการเลือกตั้งค่ะรวมไปถึงระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากค่ะ

0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและก็การบริหารจัดการค่ะตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับการเลือกตั้งนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นอยู่ระหว่างการรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครนะคะโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันนี้แหละค่ะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะก็สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางของข่าววิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
1: ค่ะก็มีการสำรวจนะคะโดยสวนดุสิตโพนะคะเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการนะคะโดยส่วนใหญ่นะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก็คือ 1,179 คนนะคะพบว่าส่วนใหญ่ค่ะคุณลักษณะของผู้ว่ากทมที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ก็คือ 1. ต้องการคนที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีร้อยละ 36.39 แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆอยู่ที่ 21.37 แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นผังเมืองแล้วก็ความปลอดภัยร้อยละ 16.12 ค่ะสำหรับผู้ว่ากทมคนต่อไปที่อยากให้เป็นนะคะนำโด่งมาเลยคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 57.67 ค่ะตามมาด้วยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 17.90 แล้วก็คุณคมสันพันวิชาติกุลค่ะร้อยละ 4.75 แล้วก็ยังมีที่ไม่ได้ตัดสินใจด้วยนะคะอยู่ที่ร้อยละ 13.75 ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคือผลโพลที่ออกมาเนี่ยพบว่า เสียงสะท้อนส่วนใหญ่นะคะก็จะต้องการผู้ว่าที่มีประสบการณ์แล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีขณะเดียวกันนะคะคะแนนนิยมของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ราชการอดีตผู้ราชการคนล่าสุดเนี่ยก็ยังนำอยู่นะแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อผลงานแล้วก็ภาพลักษณ์ในการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะใครที่มีสิทธิ์จะได้เลือกตั้งนะคะสำหรับผู้ว่ากทม.ใครที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะคะ28มิถุนายนนี้นะคะก็อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านกันเดือนหน้านะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ
0: ไปข่าวต่อไปค่ะคุณพลอย
1: ค่ะต่อไปเรายังคงกลับมาเรื่องของไทยช่วยไทย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่าวิธีลงทะเบียนลงยังไงคุณพี่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะรอบนี้อยากเข้าไปแอปอื่นเป๋าตังนะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะมันจะเห็นแบนเนอร์เขียนเป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะว่าไทยช่วยไทย plusกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็จิ้มที่ว่ายืนยันรับสิทธิ์อ่ะก็กดตามขั้นตอนไปได้เลยส่วนใครถ้าเกิดว่าไม่ได้ลองอัปเดต
0: ค่ะ
1: อัปเดตเวอร์ชันดูบางทีอาจจะเครื่องท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะยังไงก็ลองอัปเดตดูส่วนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสำหรับการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปดูหนึ่งในนั้นเป็นประชาชนที่ออกมาซื้อสินค้าและพอดีเขาไปสัมภาษณ์มาความคิดเห็นคุณวิรัตพัฒน์นะคะศรีเสมาค่ะหนึ่งในประชาชนที่ออกมาซื้อของวันนี้บอกว่าได้รับทราบว่ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาลเนี่ยออกมาแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่ทั่วถึงแล้วก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่ามาตรการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ค่ะส่วนทางด้านผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างคุณอัมพลจตุเทนนะคะก็บอกว่ารับทราบถึงมาตรการไทยช่วยไทย plus ของรัฐบาลแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินในวันนี้ด้วยคาดว่ามาตรการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับโครงการคนละครึ่ง plus ที่เคยทำก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องมากขึ้นส่วนทางด้านของคุณพี่ศิลามหินค่ะอาชีพรักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งนะก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่ามาตรการไทยช่วยไทย plus เนี่ยแหละจะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะตรงนี้จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นอย่างมากเลยค่ะทางนี้นะคะคุณผู้ฟังเน้นย้ำนะคะว่าสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย plus ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะในส่วนของร้านค้าเน้นย้ำกันใครที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ครั้งที่ผ่านมาคุณก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้วคุณกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจำให้ดีถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่จะใช้สิทธิ์เนี่ย
0: เป่าต
1: ัง แต่ถ้าเป็นร้านค้าไปที่แอปถุงเงินนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการทำได้เหมือนกันไปลงทะเบียนนะคะผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ
0: ค่ะสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือ60 40นะคะรัฐจ่ายให้60เราจ่าย40หากไม่เคยติดตั้งแอปเป่าตังเนี่ยให้ไปดาวน์โหลดก่อนเนา
1: ะ
0: แล้วก็ติดตั้งแอปเป่าตังจากนั้นลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะกรณีที่ใครที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วเนี่ยก็ไปอัปเดตก่อนนะเดี๋ยวไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะคะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะหลังจากนั้นถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแอปเป่าตังเรียบร้อยเข้าไปกดแบนเนอร์โครงการแต่ว่าต้องเข้าให้ได้ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: มีหลายท่านเข้าได้แล้วนะคะคุณสุนทรคุณพี่คุณเนี่ยก็เข้าได้แล้วหลายท่านนะคะแล้วก็กดแบนเนอร์เข้าแอปเลือกไทยช่วยไทย plus 60ทับ40นะคะเหมือนที่เราเคยโชว์ไว้แล้วก็ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจากนั้นรอแจ้งผลการลงทะเบียนค่ะเขาจะแจ้งมาทาง SMS ก็คือกล่องข้อความนะคะภายใน3วันแล้วก็จากนั้นเราก็เตรียมสมัคร G Wallet สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัคร G Walletเติมเงินนะคะหลังจากที่เราทราบผลแล้วว่าเราได้รับสิทธิ์เพื่อจะได้ใช้จ่ายตามโครงการเราต้องเติมเงินไปก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดไปใช้เงินนะคะ 60-40% ค่ะ
1: ค่ะก็รัฐจะจ่ายคือแอปพลิเคชันเนี้ยคือรัฐให้เดือนละ 1,000 บาทนะระยะเวลา4เดือนก็คือมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569
0: ค่ะ
1: 1,000 บาทต่อเดือนนั้นเนี่ยนะคะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นยอดเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไป
0: ค่ะ
1: นะคะโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ยวันละ200บาทต้องจ่ายเองสูงสุดวันละ133บาทสำหรับพวกเรานะประชาชนนะคะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆจ่ายเองสูงสุดเนี่ยเราจ่ายเดือนถ้าเป็นเดือนนะคะเดือนละ667บาทนั่นเอง
0: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะอย่างกรณีที่ถ้ารัฐช่วยเราวันละ200บาทใช่ไหมต่อวันคือห้ามเกินนั้นนะแต่ถ้าเกินนั้นสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ไป333บาทรัฐเนี่ยช่วยเรา200บาทเพราะฉะนั้น133บาทที่เกินเนี่ยเราต้องจ่ายเอง
1: ใช่
0: นะ
1: นะ
0: ก็ใช้ประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆรีบเลยนะคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งตื่นมาเอ๊ะเขาทำอะไรกันยังไงวันนี้เป็นวันแรกนะคะตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาก็เป็นวันที่เปิดให้ท่านลงทะเบียนกดรับสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะ6นาฬิกา31นาทีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนระหว่างพักรายการ อย่าลืมกดไปด้วยแล้วก็ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีของร้องข่าว บอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีได้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬด้วยทรงที่ได้ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงได้ทรงโปรดให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่พี่น้องประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแหละครับโดยมีประชาชนในจังหวัดบึงกาฬและก็ใกล้เคียงจังหวัดบึงกาฬกันด้วยได้เดินทางมารับบริการทางการแพทย์จำนวน142คนมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน6รายแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จไปพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายแล้วในการนี้ได้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการที่ชื่อว่าสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากแผ่นดินไทยจากประเทศไทยเลยครับด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยในสุขภาวะอนามัยของพี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ก็ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวครับไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วครับโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและก็ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี จะจัดขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางกันด้วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศก็จัดกันด้วยครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายตลอดจนทุกภาคส่วนแล้วครับได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็หนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสกันแล้วครับเพื่อต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสเขาแหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทได้แก่บริษัทไทยยูเนี่ยนยุโรปจำกัดบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดและบริษัทมัดแอนฮาวจำกัดครับเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในทางฝั่งยุโรปและครับตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติดังต่อไปนี้ครับนั่นคือมิติที่1คือว่าสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีเรียกเก็บสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยนั้นมีโอกาสเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นแหละครับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าด้วยครับส่วนมิติที่2นั้นเป็นการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะจึงได้เสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปกันด้วยได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลเขาก็จะเดินหน้าผลักดันและก็นำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคาร Exim Bank ของประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อที่จะออกแบบมาตรการส่งเสริมกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างโดยได้มีการเปิดโต๊ะหารือกับเทบ้าดึงเทคโนโลยียุโรปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์ปีแอร์จาฟเฟรประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปหรือเทบ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทบ้านี่แหละครับในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยผลการหารือเลยครับว่าทุกเทคโนโลยีหรือข้อเสนอแนะที่เทบ้านำเสนอมานั้นจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับโดยในการหารือทางคณะกรรมการเทบ้านี้ได้นำเสนอประเด็นครอบคลุม4ด้านสำคัญดังต่อไปนี้ครับด้านที่1คือด้านยานยนต์และความปลอดภัยทางถนนครับโดยทางเทบ้าได้นำเสนอความสำเร็จของยุโรปที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง 60% เลยทีเดียวพร้อมเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาขยายการบังคับใช้ระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ขนาดทั่วไปกันด้วยจากปัจจุบันที่กฎหมายไทยนั้นบังคับใช้เฉพาะรถขนาด 1,200cc ขึ้นไปเท่านั้นแหละครับในด้านที่2คือด้านการบินและเทคโนโลยีดิจิทัลทางเทบ้าก็ได้ตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของสนามบินของประเทศไทยแล้วครับท่ามกลางปริมาณผู้โดยสารที่มันหนาแน่นขึ้นรวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานกันด้วยในด้านที่3นั้นเป็นด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดยคณะกรรมการเทบ้าได้เสนอประเด็นปัญหาความแออัดของท่าเรือแหลมฉบังที่กระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้าพร้อมสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์กันด้วยครับ และในด้านที่4นั่นก็คือในด้านการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางซูเปอร์ยอชระดับภูมิภาคซึ่งทางเทบ้าได้มีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมนี่แหละไปจัดตั้งบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวแบบ One Stop Service ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเรือซูเปอร์ยอชเข้าประเทศไทยครับแล้วในช่วงสุดท้ายของการหารือในครั้งนี้ทางประธานเทบ้าก็ระบุว่ายินดีแล้วครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ทางกระทรวงคมนาคมในด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำในฝั่งยุโรปเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกหรือเอเปก Ministers Responsible for Trade Meeting MRT 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่เมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยการประชุมในครั้งนี้นั้นก็เป็นเวทีการประชุมสำคัญประจำปีของรัฐมนตรีด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วครับโดยมุ่งเน้นการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจในการรักษาระบบการค้าให้มันเปิดกว้างคาดการได้และน่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าโลกเน้นการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละครับและเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยในฐานะเครื่องยนต์การค้าสมัยใหม่แล้วครับในเวทีดังกล่าวนี้ประเทศไทยก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกเอเปกอื่นๆและก็เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นการลดความแตกต่างของกฎระเบียบระหว่างกันเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่มันยืดหยุ่นและพร้อมทั้งเดินหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มันมากขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อให้แต่ละสมาชิกเอเปกนั้นสามารถปรับตัวและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ตามความพร้อมของตนเองนั่นเองครับและไปตามต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งเปิดลงทะเบียนแล้วประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างเป็นทางการกันแล้วในวันที่25พฤษภาคม2569ครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมใจระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และพี่น้องประชาชนร่วมใจอีก 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการครับสำหรับพี่น้องประชาชนเองก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคน30ล้านสิทธิ์แล้วครับโดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนล่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับเวลาที่ใช้สิทธิ์คือ6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ล่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนก่อนนี่แหละครับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาก็6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับ สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus มาแล้วก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครับในขณะที่ร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆเลยทั้งสิ้นก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้นะครับพี่น้องทีนี้ใครมีข้อสงสัยก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนก็หมายเลขโทรศัพท์แล้วครับ02-111-1122แล้วกด2ครับร้านค้าก็โทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-111-1122กด3ครับหรือจะสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวกันหน่อยโดยรองโฆษกรัฐบาลได้ออกมาแจ้งว่ารัฐคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวในประเด็นนี้ได้ออกมาชี้แจงโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลขอยืนยันแล้วครับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวโดยทางกรมการจัดหางานได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วครับมีระบบคัดกรองที่มันเข้มงวดกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนทุกสัญชาติจะต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามต่างๆนานาและต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองเท่านั้นเรียกว่าหมอเถื่อนคลินิกเถื่อนอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับและผลการตรวจทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงกรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนเลยครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องจำนวน63แห่งเท่านั้นทั่วประเทศสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดแล้วครับหรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวและมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกกรณีใบรับรองแพทย์ปลอมเอ้าที่ไหนครับการร้องทุกหากไปโดนเจอกับใบรับรองแพทย์ปลอมก็ร้องเรียนได้ที่ชั้น4กรมการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกันต่อไปและทางรัฐบาลก็ขอเตือนนายจ้างและตัวแทนแล้วครับว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการนอกกฎหมายที่อ้างว่าทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริงอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้หลอกชัดๆไม่ใช่ของจริงเพราะว่าใบรับรองแพทย์จะออกได้ต้องตรวจตามขั้นตอนด้วยครับเพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เองก็จะตรวจสอบพบทันทีทันใดเลยหากเป็นขบวนการนอกกฎหมายและหากตรวจพบการใช้เอกสารปลอมอันนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปด้วยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: ระวัง มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
9: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
8: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
9: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้มาคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะหลายท่านส่งข้อความมาส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยก็จะลงทะเบียนได้แล้วกันซะส่วนใหญ่นะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะสวัสดีคุณพ่ออ่อนจันทร์ค่ะบอกที่สิรินธรนะเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีตอนนี้29องศาอากาศยังโปร่งใสอยู่นะคะ
1: ค่ะคุณสุพิชเพ็งแจ่มนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่าติดตามทุกวันเลยลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วครับ
0: ค่ะดีใจด้วยนะคะคุณณรนงค์ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ดอกไม้สวัสดียามเช้าคุณช่อเอื้องค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะบอกว่าชมข่าวยามเช้าไม่เสถียรครับเช้านี้เกิดอะไรขึ้นคะส
1: ั
0: ญญาณเป็นยังไงเอ่ยไหนบอกหน่อยนะ
1: แล้วก็
0: คุณกิติการสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมจิตค่ะพี่กิติมาบอกฟังชัดเจนค่ะจากอำเภอพนมสุราษฎร์ค่ะ
1: ค่ะคุณออสบอกว่าสัญญาณเป็นอะไรอ๋อตะกี้ใช่ไหมคุณวุฒิชัยนะคะคุณหนุ่มเมืองขอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่หนุ่มเมืองขอนบอกช่วงนี้เนี่ยเป็นเวลาทองนะเพราะว่าคนกำลังแบบเดินทางขับรถไปทำงาน
1: เส้นทางโล่งก็บอกว่า
0: ใครจะกดลงทะเบียนตอนนี้ยังน่าจะมีโอกาส
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ง่าย
1: คุณนมพรคุณนพพรนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าคุณพี่คุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณชัดเจนครับค่ะ
0: สวัสดีพี่ผู้ใหญ่บำรุงด้วยนะ
1: คะ
0: แล้วก็คุณแอนนาคุณแอนนาบอกว่าลงทะเบียนได้แล้วค่ะ
1: โอ้ยดีใจด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณพระพลึงนะคะใครลงทะเบียนได้แล้วอัปเดตมาหน่อยค่ะ
0: ตอนนี้พี่พินโยค่ะคุณพินโยลุง
1: ได้
0: ยัง
1: คะ
0: อยู่ยังไม่
1: ได
0: ้
1: เลยนะคะน่าจะเป็นที่เน็ตละหรือไม่ก็โทรศัพท์
0: ค่ะอย่าลืมเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะประชาชน
1: อัปเดตหรือยังคะพี่โย
0: แอปเป๋าตังค์แล้วก็กดลงทะเบียนนะไทยช่วยไทย plus นะคะส่วนร้านค้าย้ำอีกครั้งหนึ่งร้านค้าแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะช่วงท้ายนี้มาเตือนกันหน่อยค่ะคือ2 วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหโรคโซเชียลก็คือแบบว่าคือเขาคุยอะไรกันดิฉันตื่นมาก็งงนะ
1: ดิฉันตอนแรกฉ
0: ัน
1: ไม่รู้เพราะว่าไม่เห็น
0: สดอะไรก
1: ันเขาบอกว่าอุ๊ยเขาบอกว่าอุ๊ยใครทันบ้างหาคลิปไม่เจอเราก็เอ๊ะคลิปอะไรพอมาดู
0: การ
1: สู้รบฟาดฟัน
0: ถูกต้องไลฟ์สดก็คือคลิปอนาจารนะคะซึ่งรัฐบาลออกมาเตือนนะคะผู้ที่เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารเนี่ยมีโทษนะคะปรับ 100,000 บาทแล้วก็จำคุกสูงสุด5ปีด้วยค่ะโดยเรื่องนี้คุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลอันลามกอนาจารลงโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลค่ะมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปกดชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบนี้ตอนนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์เนี่ยมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงขั้นที่สุดแล้วนะคะย้ำนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะแล้วก็การนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดโดยต้องระวังจำโทษคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารก็จะมีความผิดเสมือนท่านเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองเลยนะคะยังไงก็อย่าไปกดไลค์กดแชร์ถ้าพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารแบบนี้กดรีพอร์ตค่ะกดรายงานแล้วก็แจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีนะคะยังไงขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยเราจะไม่สนับสนุนคอนเทนต์ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเนาะคอนเทนต์ที่เป็นลามกอนาจารมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ขยะแบบเนี้ย มีเยอะมากน
1: ะ
0: ต้องเลือกเสพสื่อให้ดีนะคะอาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่านะคะไปกดไลค์กดแชร์บางคนเนี่ยด้วยความเพลิดเพลินเวลาดูโซเชียลเนี่ยก็เห็นอะไรก็กดไลค์กดไลค์อย่านะต้องมีสตินิดนึงเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไปเจอเห็นคลิปล่อแหลมหรือว่าลามกอนาจารแบบนี้เนี่ยกดรายงานไปเลยหรือว่าแจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441นะ
0: คะ
1: เจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการค่ะมาดูในเรื่องของการคมนาคมของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยค่ะเรื่องของก่อนหน้านี้ที่เป็นอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะ
0: คะ
1: ตอนนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการสั่งปิดจุดลัก ข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีค่ะหลังจากเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันระยะยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเหตุเรื่องของรถไฟชนกับรถเมย์มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะ
0: มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซ
0: ค์คือเขาตรวจสอบเบื้องต้นจุดดังกล่าวที่ลาดกระบังเนี่ยนะมันเป็นทางลักข้าม
1: ทาง
0: ช
1: ุ
0: มชนเนี่ยเขาเอาแผ่นคอนกรีตมาวางพาดซึ่งเขามีป้ายเตือนแล้วอะไรแล้วแต่ชุมชนก็คือ
1: ยังทำอยู่
0: ใช่เพราะว่าขี้เกียจอ้
1: อม
0: ก็เลยเกิดอุบัติเหตุจุดนี้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะคะยังไงก็ต้องคือระมัดระวังแหละ
1: ค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าที่ชนรถจักรยานยนต์เนี่ยบริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาค่ะซึ่งอยู่ที่ลานย่านลาดกระบังนะคะเป็นเหตุให้ผู้หญิงอายุประมาณ21ปีนะคะเสียชีวิตโดยบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจอจุดที่เป็นอันตรายทางลักข้ามนี่แหละค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายปีแอร์จาฟประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทรดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนจีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนจีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะ